ตัวอย่างนี่ก็เฮ็ดให้เฮาฮู้ว่านิ้วโป้นี่ใหญ่กว่านิ้วก้อยคําว่าใหญ่และน้อยทั้งผู้เว้าและผู้ฟังจะมีบรรทัดฐานไว้ในใจเพื่อเป็นจุดเทียบฐานของวัตถุ2สิ่งและอันที่เป็นบรรทัดฐานไว้ในใจของแต่ละคนก็จะบ่คือกันหรือว่าบ่เท่ากันทั้งหมดเนาะเมื่อใช้การปฏิเสธกดกาเบิ่งก็จะเห็นว่าการปฏิเสธของกลุ่มบ่จําเป็นซ่อนแฝงในอันอื่นคือบ่มีคําใดที่จะมาแทรกซ้อนต้องแม่นกลุ่มคําที่ตรงกันข้ามกันนั่นเองตัวอย่างว่าเฮือนของข้อยบ่ใหญ่อันที่บ่ใหญ่ก็หมายก็บ่ได้หมายความว่ามันน้อยแต่การปฏิเสธอันนึงก็บ่ได้หมายความว่าจะปฏิเสธทั้งหมดเนาะคือเฮือนของข้อยอันบ่ใหญ่แต่ก็บ่ได้หมายความว่าเฮือนของข้อยบ่มีความใหญ่จักหน่อยเลยความจริงแล้วมันก็จะมีความใหญ่อยู่เพียงแต่ว่าบ่เท่ากับมาตรฐานที่ได้กําหนดไว้ในใจว่าใหญ่นั่นเองเนาะหรือว่าบางเทื่อนี้มาตรฐานคำว่าใหญ่ของแต่ละคนนี่ก็จะบ่เท่ากันหมายถึงการกำหนดอยู่ในใจหั่นหรือว่าในความคิดหั่นก็อาจจะบ่เท่ากันก็มีนี่เป็นสาเหตุว่าการปฏิเสธสิ่งหนึ่งก็บ่ได้หมายความว่าจะปฏิเสธทั้งหมดในภาษาลาวนี่การแบ่งคำคุณนามออกเป็น18สนิดตามการจัดแบ่งสนิดคำคุณนามของปิงคำศรีสุวรรณพร้อมโดยคณะจัดพิมพ์ในปี2000เนาะใน18สนิดนี้ปรากฏเป็นคำของกงกันข้ามกันมี13สนิดสนิดที่14กับ17หั่นจับคู่เป็นคำกงกันข้ามกันคือบอกความยืนยันกับบอกความหับขานจับคู่เป็นคู่กงกันข้ามกันแต่ว่าจะตกไปเป็นคำกงกันข้ามแบบสมบูรณ์ใน13สนิดที่จับคู่เป็นคำกงกันข้ามแบบระดับใดนี้จะยกให้เห็นในส่วนที่เห็นว่าจำเป็นเนาะในบทความนี้จะยกให้เห็นส่วนที่จำเป็นตัวอย่างคู่คำกงกันข้ามในวงความหมายหรือว่าบริเวณความหมายบอกสถานที่ก็จะมีใกล้เทียบกับไกลเนาะคู่กงกันข้ามใกล้ไกลใต้เหนือถึงลุ่มในนอกที่ห่างในคู่คำกงกันข้ามบอกสถานที่นี้เห็นว่าในเวลาเก็บกำข้อมูลจะเกิดมีความสับสนเพราะในคำบอกสถานที่พวกนี้บางคู่คำสามารถเป็นได้หลายประเภทคำเฮ็ดหน้าที่ทางไวยากรณ์ได้หลายอย่างเช่นว่าใกล้และไกลเป็นได้ทางคำคุณนามและสรรพนามใต้และเหนือเป็นได้ทางคำคุณนามและคำนามในและนอกก็เป็นได้ทางคำคุณนามและคำเสื่อมและเวลาผู้เฮียบเฮียงวจนานุกรมกำกับประเภทคำนี่อาจมีการลงลืมความหมายก็เป็นได้เนาะบ่ได้กำหนดให้เป็นไปตามความอาจสามารถในการทำหน้าที่ของคำนั้นๆทางไวยากรณ์จึงเป็นเหตุให้การเทียบคู่คำกงกันข้ามสนิดนี้มีทั้งคำนามคำคุณนามหรือบอกก็อาจเป็นย้อนเหตุผลภายในคำพันเองถึงว่าคำพวกนี้จะเป็นคำนามกงกันข้ามกับคำนามก็จริงแต่ว่าก็สามารถใช้กลิ่นกว่าเนาะสะกดกอไก่วอวีสระอาแม่เอกอยู่ถึงวอวีกว่าเข้าสำรวจถึงการมีความหมายกงกันข้ามได้ทุกคู่คำเช่นว่าเศร้ากว่าคำกว่าใต้กว่าเหนือกว่าเป็นต้นเนาะตัวอย่างคู่กำขออภัยคู่กลุ่มกันข้ามในวงความหมายบอกจำนวนดกกับบางดกกับน้อยลายกับน้อยในคำคุณน้ำบอกจำนวนที่ได้จัดเป็นคู่คำกลุ่มกันข้ามแบบระดับพบในคำคุณน้ำบอกจำนวนบ่จำกัดเท่านั้นส่วนคำคุณน้ำบอกจำนวนจำกัดแต่กลุ่มกันข้ามกับจำนวนบ่จำกัดก็จะจัดเป็นคู่กลุ่มกันข้ามแบบสมบูรณ์เส้นเดียวเนาะเช่นว่าเดียว1เอกะมีคู่กงกันข้ามกับหลายและพหุดังนี้เป็นต้นตัวอย่างคู่กงกันข้ามในวงความหมายบอกความยืนยันในคำนามสนิทบอกความยืนยันนี่เป็นคู่กงกันข้ามแบบระดับปรากฏมี12คู่เช่นว่าต่างกับคือถือกับแพงถือกับพิษเหมือนกับต่างการยืนยันในที่นี้นี่เป็นการยืนยันในระดับใดหนึ่งถือกับแพงเนาะถือในที่นี้บ่ได้หมายความว่าบ่มีราคาจักหน่อยถ้าเป็นราคาของสิ่งวัตถุก็สามารถซื้อได้ถ้าไปเปรียบเทียบกับคุณค่าของสิ่งวัตถุนั้นและถือกับพิษก็เช่นกันเช่นในประโยคที่ว่านักศึกษาผู้นี้ตอบบทสอบสิ่งถือกว่าผู้นั้นผู้ที่ตอบถือบ่แม่นว่าจะถือห้อยส่วนห้อยและผู้ที่ตอบพิษก็บ่ได้หมายความว่าจะบ่ถูกจักหน่อยถ้าหากครูกดบทเลขนักเรียนเช่นว่า1 + 1 = 2อันนี้แม่นถูกแน่นอนถ้า1 + 1 = 3อันนี้ก็แม่นผิดแน่นอนเนาะครูคำว่าถูกกับผิดมีหลายการในกรณีครูกดบทเลขนักเรียนจะเป็นคู่กงกันข้ามแบบอื่นคือเป็นคู่กงกันข้ามแบบสมบูรณ์
ดังนั้นคู่กงกันข้าม

ถือกับพิษนี่นะคู่นี้นี่นะเป็นคู่กงกันข้ามได้สองแบบคือแบบสมบูรณ์แล้วก็แบบระดับในคำคูนาม18สนิท3สนิทที่บ่ปรากฏเป็นคำกงกันข้ามมีคำวิเศษบอกความบ่แน่นอนหรือว่าบ่ยืนยันหั่นแล้วก็บอกความสงสัยและบอกความสัมพันธ์การที่คำคูนาม3สนิทนี้บ่เป็นคำกงกันข้ามบ่เป็นคำกงกันข้ามได้อาจเป็นเพราะคำจำพวกนี้เพียงแต่เหตุหน้าที่ทางไวยากรณ์เท่านั้นจากทฤษฎีที่ว่าคำกงกันข้ามแบบระดับมักมีคำขั้นกลางๆค้าขั้นกลางๆที่ว่านี้เป็นคำที่อยู่ระหว่างกลางของคู่คำกงกันข้ามเช่นว่าสูงกลางต่ำเข้มนัวจางเนาะคำที่อยู่ระหว่างกลางของคำว่าสูงและต่ำก็แม่นกลางคำที่อยู่ระหว่างกลางของเข้มและจางก็แม่นนัวจากการเก็บกำข้อมูลและการวิเคราะห์เห็นว่าคำที่เป็นคำขั้นกลางมีกลางเสมอเท่าทอเพียงธรรมดาพอดีมาดฮาดมัวเฮิมในนี้จะยกให้มีรายการเห็นคำแต่ละคู่เนาะแล้วก็มีคำขั้นกลางแข็งแล้วอ่อนคุณมัวใสสูงกลางต่ำดิบเฮิมสุกมืดมัวแจ้งหนาวกล้ามแข็งห้อนอุ่นหนาวเปียกซุ่มแห้งอันนี้มีทั้งคำกงกันข้ามแล้วก็คำขั้นกลางในการศึกษาคำกงกันข้ามสนิทนี้ตามทฤษฎีเห็นว่าคำกงกันข้ามที่มีคำขั้นกลางๆอาจขึ้นกับบรรทัดฐานที่มีไว้ในความรู้สึกของผู้เว้าของผู้เว้าที่ใส่แล้วก็ผู้ฟังเนาะเพราะว่าความรับผิดชอบของคนเฮาโตกับโลกภาวะวิสัยนั้นมีความรู้สึกที่แตกต่างกันเช่นคำขั้นของหมวดคำต่อไปนี้ผู้ใช้ภาษาอาจใช้แตกต่างกันตามความรู้สึกของแต่ละคนเช่นว่าหนาวธรรมดาฮ้อนคำกงกันข้ามแม่นหนาวกับฮ้อนเนาะคำขั้นกลางนี่เป็นธรรมดาในคำว่าธรรมดานี้เป็นคำขั้นกลางของฮ้อนและหนาวผู้ใช้ภาษาบางคนอาจบ่ใช้แต่บางคนก็ใช้อาจบ่ใช้ธรรมดาแต่ใช้เป็นว่าบ่ฮ้อนบ่หนาวหรือว่าพอดีอยู่สูงกลางต่ำในคำว่ากลางคำที่เป็นคำขั้นกลางของสูงและต่ำผู้ใช้ภาษาบางคนก็อาจบ่ใช้กลางแต่อาจใช้บ่สูงบ่ต่ำหรือว่าพอดีใกล้มอไก่คำว่ามอที่เป็นคำขั้นกลางของใกล้กับไก่ผู้ใช้ภาษาบางคนอาจบ่ใช้มอแต่อาจจะใช้บ่ใกล้หรือบ่ไก่อีกหนึ่งปัญหาเนาะการมีความหมายกงกันข้ามแบบระดับในกลุ่มคู่คำที่มีคำขั้นกลางในวงความหมายฮ้อนและเย็นมาจัดเฮียงตามลำดับขั้นมีรายการในเมื่อมาจัดเฮียงตามลำดับขั้นนี่แม่นถ้าเบิ่งตามสายพหุพันธุ์ตามแนวนอนก็จะเห็นว่าความหมายของคู่คำกงกันข้ามฮ้อนและหนาวคู่คำนี้จะมีความหมายไล่เลียงออกไปคนละทางตามระดับขั้นของเครื่องวัดอุณหภูมิที่สามารถวัดแทกได้เนาะเช่นว่าอุ่นจากอุ่นกับอุ่นเป็นฮ้อนเป็นฟุดเป็นอายแล้วก็ระเหยเนาะขั้นกลางก็แม่นธรรมดาและคำกงกันข้ามก็แม่นเย็นหนาวแข็งกล้ามแข็งถ้าเบิ่งตามสายพหุพันธุ์ความหมายตามแนวตั้งก็จะเห็นว่าคู่คำกงกันข้ามฮ้อนและก็หนาวก็จะมีความหมายไล่เลียงความหมายขึ้นและลงเนาะไปตามระดับเครื่องวัดอุณหภูมิที่สามารถวัดแทกได้เช่นเดียวกันซีเมนต์ตามแนวนอนก็ไต่ตามระดับเครื่องวัดแทกอุณหภูมิตามแนวตั้งก็สามารถไล่ได้เช่นเดียวกันสำหรับจุดใจกลางระหว่างอุ่นและเย็นอาจเป็นธรรมดาเนาะอุ่นกับยินกงเงินข้ามกันแต่คำขั้นกลางก็อาจจะแมนธรรมดาแมนจุดที่คำขั้นกลางมันจะเป็นไปตามความรับรู้ของคนแต่ละคนต่อกับโลกภาวะวิสัยสภาพแวดล้อมหรือบริบทที่คำเหล่านี้ปรากฏออกซึ่งอาจจะได้แก่คำว่าธรรมดาหรือว่าอยู่ซื่อๆเนาะบ่ฮ้อนบ่เย็นก็สามารถใช้ได้ถ้าบ่อยากใช้คำว่าธรรมดาก็อยู่ซื่อๆบ่ฮ้อนบ่เย็นส่วนระดับขั้นหรือจุดที่ห่างกันแต่ละจุดระหว่างคำกับคำที่สามารถไล่เลียงความหมายออกไปนั้นจะถือว่าเป็นคู่คำที่กงกันข้ามจะถือว่าเป็นคู่คำกงกันข้ามกันหมดบ่
อันนี้มันขึ้นกับความสินเคยและกับการนำไส้ของคนในสังคมเนาะมีอะไรกันตามทฤษฎีสายพัวพันความหมายของคำจะพัวพันกันภายในระดับคำอีกหมายความว่าถ้าคู่คำใดที่มีความหมายกลุ่มกันข้ามกันคู่คำที่กลุ่มกันข้ามกันต้องแม่นคำที่อยู่ในบริเวณความหมายเดียวกันและเป็นประเภทเดียวกันเช่นคู่คำกลุ่มกันข้ามอยู่ในบริเวณความหมายของการสัมผัสด้วยกายอินทรีย์ก็มีหลายแวดล้อมที่แตกต่างกันเช่นว่าการสัมผัสเกิดขึ้นกับพื้นผิวของสิ่งวัตถุด้วยมือเนาะจะหับหู้ได้ว่าก็จะมีหลายระดับเกี้ยงมืนลื่นเลียนแยะหรือว่ายะซาหยาบเหนียวติดเหล่านี้เป็นต้นเมื่อความหับหู้ที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสแล้วก็จะบอกได้ว่าสิ่งที่ตนสัมผัสท่านแม่นหยังเนาะเฮาได้จับมันนะได้สัมผัสนั้นจับไปแล้วรู้สึกแนวใดมันเกี้ยงมันมืนมันลื่นมันมืนแต่ละซับของแต่ละคนที่บอกออกมานั้นก็จะบ่เท่ากันบางคนก็บอกว่ามันเกี้ยงแล้วให้ลองนึกถึงสิ่งที่กลุ่มกันข้ามกับเกี้ยงก็จะแม่นแยะหรือว่ายะเนาะหรือซาหลายกว่าหยาบจะบ่คิดไปถึงว่าเหนียวเพราะว่าระดับของเหนียวนี่จะสูงกว่านั้นถ้าหากบอกว่าติดกลุ่มกันข้ามกับซาก็ยิ่งเกินความเป็นไปได้เพราะว่าติดกับซานี่มีระดับที่ไกลกันหลายและเป็นคำต่างประเภทกันและถ้าหากคำตอบว่าเกี้ยงกับซาเป็นคำกลุ่มกันข้ามกันแล้วให้แต่ละคนหันสัมผัสบอกที่อยู่ระหว่างกลางของเกี้ยงกับซาคือบอลบอกเกี้ยงแล้วก็บอกซาก็อาจจะบอกคือกันเนาะบางคนอาจจะว่าธรรมดาบางคนก็ว่าดีอยู่หรืออาจคิดหาคำบอกได้ก็มีเนาะอันนี้มันแมนการสัมผัสด้วยกายอินทรีย์ที่มีหลายแวดล้อมที่แตกต่างกันในเวลาที่เราสัมผัสกับพื้นผิวของสิ่งวัตถุด้วยมือของเฮานี่แหละเนาะคู่คำว่าเกี้ยงกับซาเข็มกับจางสวดกับลุบลึกกับตื้นในการศึกษาคำกลุ่มกันข้ามแบบระดับพบว่ามีคำต่างประเภทกันแต่มีความหมายกลุ่มกันข้ามกันเช่นคำคุณนามขออภัยคำคุณนามกลุ่มกันข้ามกับคำกิริยาหรือคำกิริยากลุ่มกันข้ามกับคำคุณนาม6คู่และคำเสื่อมกลุ่มกันข้ามกับคำคุณนามมีจำนวน2คู่ซากับไวเนาะหรือว่าไวกับซาดุกับข้านหรือว่าข้านกับดุมันกับข้านหรือว่าข้านกับมันในกับนอกหรือว่านอกกับในในคำกลุ่มกันข้ามที่เสนอมานี้เราได้ใส่โครงสร้างแบบเปรียบเทียบด้วยคำว่ากว่าได้กับทุกคู่คำเช่นว่าซากว่าไว้กว่าดุกว่ามันกว่าข้านกว่าในกว่านอกกว่าการเกิดคำต่างประเภทกันมีความหมายกลุ่มกันข้ามกันผู้ศึกษาเข้าใจว่าหมายถึงอาจารย์สมบูรณ์ศรีสมุทรขออภัยอาจารย์ศรีสมุทรศรีสมบูรณ์ผู้ศึกษานี่เข้าใจว่าเป็นย้อนคำในภาษาลาวเป็นภาษาคำโดดบ่เปลี่ยนรูปคำและเฮ็ดหน้าที่ทางไวยากรณ์ได้หลายหรือเป็นได้หลายประเภทคำจึงเป็นสาเหตุให้การบัญญัติหรือว่าการกำกับประเภทคำในวัจนานุกรมบางคำนี้อาจบ่ครบถ้วนเช่นว่าสำหรับคู่คำกลุ่มกันข้ามในกับนอกหรือว่านอกกับในนี่นะมีรายการเป็นคู่กลุ่มกันข้ามเดี่ยวที่เป็นประเภทคำเสื่อมกลุ่มกันข้ามกับคำคุณนามตามทัศนะของปิงคำศรีสุวรรณจัดพิมพ์ในปี2000อยู่หน้าที่49คำเสื่อมนี้มีลักษณะคล้ายคือคำคุณน้ำบอกสถานที่แต่มีบอนแตกต่างกันคือถ้าเป็นคำคุณน้ำบอกสถานที่บอมีคำน้ำหรือสรรพนามอยู่ข้างหลังตัวอย่างออกไปให้ไกลเนาะเขาอยู่ข้างใน 2. ถ้าเป็นคำเสื่อมต้องมีคำน้ำมีคำสรรพนามและคำกิริยาอยู่ข้างหลังเสมอแต่ว่าในวัจนานุกรมของท่านทองคำอ่อนมณีสอนปี2008พิมพ์ปี2008อยู่หน้าที่478ได้กำกับไว้ว่าในเป็นประเภทคำบุพบทหรือว่าคำเสื่อมและมีความหมายว่ากลุ่มกันข้ามกับนอกเช่นว่าในบ้านในเมืองหรือว่าในประเทศการที่ในเป็นคำเสื่อมกลุ่มกันข้ามกับนอกที่เป็นคำคุณนามนั้นหรือว่านอกที่เป็นคำคุณนามกลุ่มกันข้ามกับในที่เป็นคำเสื่อมนั้นผู้ศึกษาหันเข้าใจว่าในและนอกอาจเป็นคำพ้อมรูปและเฮ็ดหน้าที่ทางไวยากรณ์ได้หลายอย่างรูปเดียวแต่ว่าเป็นได้หลายประเภทคำเป็นได้ทั้งคำนามคำคุณนามและคำวิเศษเนาะในนี่มีหลายความหมายมี2ความหมายในที่เป็นคำบุพบทหรือว่าคำเสื่อม
ก็มีความหมายว่ากลุ่มกันข้ามกับนอกเช่นว่าในบ้านในเมืองในประเทศอันนี้มันบัญญัติไว้ในวจนานุกรมของทานทองคำออนมาในสอนพิมพ์ปี2008อยู่หน้าที่478ในอีกความหมายที่2เป็นคำนามเม็ดหมากไม้ต่างๆหรือว่าแกนของหมากไม้ต่างๆเช่นว่าในหมากมี่ในหมากม่วงในหมากพูงในหมากขามเป็นต้นนอกบัดนี้ก็มี2ความหมายกันความหมายที่1ก็เป็นคำบุพบทกลุ่มกันข้ามกับคำว่าในซื่อกันกับทางในนี่บัญญัติไว้ในวจนานุกรมของท่านทองคำออนมณีสอนจัดพิมพ์ปี2008อยู่หน้าที่485แล้วก็นอกความหมายที่2เป็นคำวิเศษมีความหมายว่าอื่นจากบ่แม่นในเซนว่าบ้านนอกหรือว่านอกประเทศถ้าว่าในเนาะในความหมายที่2ที่เป็นประเภทคำนามก็จะเป็นคำพ้อมความหมายกับคำว่าแกนหรือแกนแล้วก็ไปกลงกันข้ามกับเปลือกหรือมอกเนาะคือเปลือกเป็นประเภทคำนามและก็มีความหมายว่าส่วนที่หุ้มอยู่ข้างนอกของสิ่งต่างๆดังหมากไม้ไข่ซัดเป็นต้นแล้วจะจัดเป็นสนิทคำกลงกันข้ามแบบสมบูรณ์แต่ว่าในที่นี้เปลือกกับนอกเป็นคำพ้อมความหมายกันซึ่งว่าในวัจในบทวิทยานิพนธ์ศึกษาคำพ้อมความหมายในภาษาลาวของไซนาคำลือในปี2017กับบทประกฏเห็นเสนอไว้แต่ผู้ศึกษาวิทยานิพนธ์บทนี้เข้าใจว่าเปลือกกับนอกเป็นคำพ้อมความหมายบัดนี้ถ้าว่าในที่เป็นประเภทคำนามที่กลงกันข้ามกับเปลือกที่เป็นคำนามแล้วในที่เป็นคำนามก็จะไปกลงกันข้ามกับนอกที่เป็นคำนามได้เช่นกันแต่ว่านอกนี่เป็นคำนามในวจนานุกรมพัดบ่ได้บัญญัติไว้เนาะถ้าว่านอกนี่เป็นคำนามและในวจนานุกรมบัญญัติไว้แล้วคู่คำกลงกันข้ามในกับนอกนี่ก็จะจัดเป็นคำสนิทกงกันข้ามกันแบบสมบูรณ์แต่ว่านอกในวจนานุกรมเล่มนี้พัดกำกับไว้ว่าเป็นประเภทคำคุณนามและอธิบายความหมายว่าอื่นจากบ่แม่นในเช่นว่าบ้านนอกหรือว่านอกจากประเทศลาวในเมื่อว่านอกเป็นคำคุณนามบอกสถานที่ที่ได้ในก็ต้องได้เป็นคำคุณนามบอกสถานที่ที่ได้เช่นกันดังคำว่าที่ว่าคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าหมายความว่ามันต้องเป็นคำประเภทเดียวกันในและนอกในคำว่านี้เป็นคำคุณนามแน่นอนซึ่งกงกับผลวิจัยของอมราประสิทธิ์รัตสินจัดพิมพ์ปี2010อยู่หน้าที่74เป็นสนิทของคำในภาษาไทยการวิเคราะห์ทั้งวากายสัมพันธ์ได้ค้นพบว่าคำนามมีรูปเหมือนคำสนิทอื่นคือในที่เป็นคำนามที่มีรูปเหมือนในที่เป็นคำเสื่อมจากการวิเคราะห์เนาะถือว่าเป็นการวิเคราะห์มีและการก็อาจจะเข้าใจบ่ละเอียดหรือว่าลึกซึ้งปานใดเพราะว่าเน้นนี่มันแม่นวิชาการมีและการจากการวิเคราะห์ที่เสนอมาเมื่อกี้คู่คำนอกเนาะความหมายที่2ที่เป็นคำวิเศษในวจนานุกรมต้องแม่นความหมายต่างด้านของอื่นเนาะบ่แม่นในก็คือนอกแต่ว่านอกในที่นี้พัดเป็นคำต่างประเภทกันนอกที่เป็นคำเสื่อมบ่แม่นนอกที่เป็นคำคุณนามที่เห็นว่าเป็นคู่คำกงกันข้ามกันในก็อาจเป็นคำคุณนามที่ขาดตกไปดังนั้นคู่คำกงกันข้ามในและนอกหรือว่านอกกับในนี่นะอาจเป็นคู่คำกงกันข้ามกงกันข้ามกันได้สองแบบคือแบบระดับและก็แบบสมบูรณ์ในที่เป็นคำคุณนามบอกสถานที่จะไปกลุ่มกันข้ามกับนอกที่เป็นคำคุณนามบอกสถานที่และจะจัดเป็นคู่กลุ่มกันข้ามแบบระดับเพราะคู่คำนี้สามารถใช้โครงสร้างในกว่าและนอกกว่าได้ความหมายของคู่คำจะรุดจะลื่นกันในระดับใดหนึ่งเท่านั้นและคำขั้นกลางๆของคู่คำนี้ต้องแม่นกลางหรือระหว่างกลางในที่เป็นคำนามจะไปกงกันข้ามกับนอกที่เป็นคำนามและจะจัดเป็นคู่กงกันข้ามแบบสมบูรณ์คือถ้าว่าอยู่ในก็จะเป็นในถ้าว่าว่าอยู่นอกก็จะเป็นนอกและส่วนที่เป็นในจะโบไปก้าวกายหรือเลื่อมล้ำส่วนที่เป็นนอกบัดนี้คู่คำว่าซ่าไว้หรือว่าไว้กับซ่าดุกับข้านหรือว่าข้านกับดุมันกับข้านหรือว่าข้านกับมันผู้ศึกษาเห็นว่าเป็นคำต่างประเภทกันมีความหมายกลุ่มกันข้ามกันผู้ศึกษาจึงได้จัดเข้าในสนิทคำกลุ่มกันข้ามแบบระดับ
กลุ่มที่มีความหมายกลุ่มกันข้ามบ่งบอกสถานที่เพราะกลุ่มคำพวกนี้สามารถใช้เกณฑ์ที่ว่ากว่าเข้าสำรวจได้ทุกคู่คำเช่นว่ามันกว่าข้านกว่าไวกว่าซากว่าดังนี้เป็นต้นเนาะการเกิดมีปรากฏการณ์กลุ่มกันข้ามในคำต่างประเภทกันแบบนี้อาจเป็นเพราะการกลายประเภทของคำคือกลายจากคำกริยาเป็นคำคุณนามแล้วคำพวกนี้อาจเป็นได้ทั้งสองประเภทในเวลาเดียวกันเช่นว่าข่อยข้านก็แสดงว่าข่อยบ่มันหรือลาวมันแต่ข่อยข้านข้านและมันจะเป็นตัวสำแดงคือกันเนาะและตัวสำแดงนี้อาจเป็นกริยาหรือคุณนามในขณะเดียวกันหรืออาจเป็นคุณนามทั้งสองย้อนเหตุผลว่าคำพวกนี้สามารถใช้โครงสร้างกว่าได้และสามารถใช้เกณฑ์ปฏิเสธเพื่อสำรวจให้เห็นความคือกันและต่างกันผู้ศึกษาจึงเห็นสมควรว่าจัดเข้าสนิทกงกันข้ามแบบระดับถึงคำว่าขออภัยถึงคำกงกันข้ามสนิทนี้จะมีคำต่างประเภทกันกงกันข้ามกันก็จริงแต่ว่ายังบ่สามารถเว้าได้ว่าคำกงกันข้ามในภาษาลาวมีเพียงมี5ประเภทคำโดยนับเอาประเภทคำบุพบท1โดยนับเอาประเภทคำบุพบท1คำเข้านำและยังยืนว่าคำกงกันข้ามในภาษาลาวมี4ประเภทคำคือคำนามคำสรรพนามคำกริยาและคำคุณนามอีกปัญหาหนึ่งเนาะคำศัพท์ที่ผู้ศึกษาคาดกะหรือว่าคาดคะเนว่าจะมีคู่กงกันข้ามกันกับมันสัมผัสขาดหายไปแล้วก็บ่ได้เสนอไว้ในบทค้นคว้านี้เช่นว่าเปื้อนมืนทำอิดยินคำที่ขาดหายไปดังนี้บางครั้งพัดยังปรากฏเห็นในการใส่อธิบายความหมายของคำว่ามืนมืนสะกดมอแมวเด้อมืนสระอื่นมอมืนไม่เอกมืนใส่อธิบายความหมายของพระราษเนาะมืนเซล้มพิษไปในนี้มันบัญญัติไว้ในวจนานุกรมของฐานทองคำออนมณีสอนปี2008อยู่หน้าที่591ยังไงก็ตามมีรายการคำที่คิดว่ามันจะมีคู่กงกันข้ามกันมันขาดหายไปก็ตามเฮายังสามารถส่องหาคำศัพท์ที่มีความหมายกงกันข้ามกับคำศัพท์ที่เฮาตั้งไว้นั้นด้วยการหาคำที่มีความหมายเหมือนกันคล้ายคือกันกับศัพท์ที่ขาดหายไปนั่นได้คือคำพ้อมความหมายนั่นเองเนาะสินวาสาเฮาคิดว่าต้องกงกันข้ามกับคำว่ามืนเมื่อไปเบิ่งมืนสัมผัสบ่มีแต่ย้อนความหมายที่เหมือนกันกับมืนยังมีคำว่าเกี้ยงดังนั้นคำกงกันข้ามของคำศัพท์ว่าซาก็คือเกี้ยงถึงว่าผู้ที่บ่เคยใช้หรือบ่เคยฟังแต่ว่าในด้านหลักการความหมายกงกันข้ามก็สามารถใช้ได้เช่นกันและก็อีกบางคำที่มีเข้ามาจากภาษาปาลีสันสกฤตเฮาคิดว่ามันต้องมีคู่กงกันข้ามกับมันแต่ว่าบ่สามารถซอกหาความหมายกงกันข้ามได้เช่นว่ายุติไพโรจน์ปุระหรือว่าข้างหน้าแล้วก็ลามุกถ้าจะหาคำที่มีคำเข้าแล้วไปแปะใส่ก็บ่ก็อาจสามารถเฮ็ดได้เนาะแต่ว่าการนำใช้ตัวจริงในสังคมลาวคงเป็นไปได้ยากสาเหตุทำอิดหรือว่าต้นต่อก็แม่นความรู้ด้านลักภาษาปาลีสันสกฤตหลายด้านของผู้ศึกษานี่ก็ยังบ่ทันลึกซึ้งเทื่อคู่คำกงกันข้ามของคำเหล่านี้อาจจะบ่ได้นำใช้อย่างแพร่หลายในภาษาลาวเพราะวจนานุกรมนี้เป็นวจนานุกรมภาษาลาวดังนั้นเพิ่นอาจจะบ่ได้บัญญัติไว้จึงเฮ็ดให้บางคำมันขาดหายไปโลแมงที่3สรุปและอภิปรายผลเบิ่งดูอันเว้ามายาวๆทั้งหมดนี่นะอาจารย์ศรีสมุทรสรุปไว้คือแบบนี้จากการศึกษาคำกงกันข้ามในวจนานุกรมภาษาลาวโดยใช้เกณฑ์การแทนที่ทั้งความหมายพบว่าคำกงกันข้ามแบบระดับในจำนวน394คู่คำเป็นคำนามกงกันข้ามกับคำนามมี14คู่คำคำกริยากงกันข้ามกับคำคุณนามหรือคำคุณนามกงกันข้ามกับคำกริยามี20คู่คำคำคุณนามกงกันข้ามกับคำเสื่อมมี2คู่คำและคำคุณนามกงกันข้ามกับคำคุณนามมี350คู่คำสามารถอธิบายผลการค้นคว้าได้คือแนวนี้คำกงกันข้ามแบบระดับเป็นกลุ่มคำที่นอนอยู่ในบริเวณความหมายเดียวกันมักมีคำที่มีระดับความหมายของคำเพิ่มขึ้นทั้งสองส้นในแต่ละส้นของบริเวณความหมายหนึ่ง
อาจเป็นคู่กงกันข้ามกันในเบื้องต้นของตนเองได้ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้โจนไลออนเอิ้นว่าปรากฏการณ์ทวีไนและไล่เลียงความหมายได้และเป็นไปตามหลักทฤษฎีทุกประการเช่นบริเวณความหมายของไฟล์ฮ้อนก็สามารถไล่เลียงลำดับขั้นทางด้านความหมายของคำได้คือฟุตเดือดฮ้อนอุ่นคำศัพท์ว่าฮ้อนอาจเป็นคู่กงกันข้ามกับอุ่นซึ่งอยู่ในเบื้องเดียวกันได้และอุ่นอาจเป็นคำขั้นกลางให้คู่คำกงกันข้ามฮ้อนกับเย็นได้คือฮ้อนอุ่นเย็นและคำศัพท์ฮ้อนก็จะไปกงกันข้ามกับเย็นซึ่งฮ้อนอาจเป็นคู่กงกันข้ามกับเย็นหรือหนาวเช่นว่าฟดฮ้อนอุ่นเย็นหนาวก้ามก้อนอันนี้เป็นไรระดับในมีรายการมืดคึ้มมัวสลัวหุงหรือว่าสว่างกับแจ้งคู่คำอื่นๆก็มักมีคำขั้นกลางๆคำขั้นกลางของคู่หนึ่งหรือบริเวณความหมายหนึ่งอาจเป็นคำขั้นกลางกลางคำขั้นกลางๆให้คู่คำกงกันข้ามอื่นในบริเวณความหมายอื่นได้เช่นว่าเท่าโทเพียงกลางเสมอระวางมัวเท่าธรรมดาเป็นต้นตัวอย่างกลางเป็นคำขั้นกลางในบริเวณความหมายของสถานที่ตัวอย่างเนื้อกลางและกระจังใต้เนาะโดกลางงันเมื่อกี้เหนือกลางใต้นี่มันบริเวณความหมายของสถานที่โดกลางงันนี่มันบริเวณความหมายด้านเวลาใหญ่กลางน้อยบริเวณความหมายด้านขนาดอันนี้คือผลสรุปและอภิปรายในบทความวิชาการของ อาจารย์ศรีสมุทรศรีสมบูรณ์ที่เพิ่นได้ค้นคว้าและเฮียบเฮียงไว้ใส่หัวข้อว่าคำกงกลางข้ามในภาษาลาวเนาะได้เสนอมีรายการรับฟังหมดแล้ว2มื้อจังหมดมื้อนี้ก็ทวนคืนไปหลายเติบเพราะว่าถ้าจะเว้าโตจากวันอังคารเลยก็ยันมีรายการบ่เข้าใจเอาซ้อนเสนอคืนจำนวนหนึ่งอาจจะซ้ำกันกับวันอังคารแต่เพื่อเป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนให้มีรายการได้รับฟังนี่คือบทความวิชาการเนาะมีรายการถือว่าเป็นการค้นคว้าทั้งเป็นผลการค้นคว้าในด้านของวิชาการดังว่าบทค้นคว้านี่อาจจะขัดมาจากบทวิทยานิพนธ์ปริญญาโทของอาจารย์บอกว่าก็จะมีบางท่านเนาะหลายอาจารย์เพิ่นก็เวลาที่นำเสนอเป็นบทความสั้นก็อาจจะคัดย่อมาจากบทวิทยานิพนธ์ของเพิ่นแล้วก็นำเสนอเป็นลักษณะสั้นเป็นย่อหรือว่าจ้อนมาเพื่อให้สังคมหันได้อ่านแล้วก็มีความหับหู้และเข้าใจต่อกับหัวข้อการค้นคว้าหันอันนี้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนความหู้นำเพิ่นมีรายการให้ได้รับฟังเนาะให้มีรายการฟังเพลงเปลี่ยนบรรยากาศซะก่อนและจังมาพบกันอีกในระยะต่อไปของรายการ

หนึ่งเพลงพันไปมอบเป็นความสุขความเบิกบานมนต์ซื่นให้แก่เพิ่นเป็นรายการทุกท่านที่พร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่ในขณะนี้เวลาที่เหลือจากทางรายการก็ยังบ่หลายจะเสนออันใดก็กระทืนได้มีรายการเอ้ยบทความวิชาการนี่ก็บ่หมดมีแต่ว่าสิเว้านํามีรายการว่าคันว่าไผยังมีคําศัพท์ใดเนาะที่มีความข้องใจมื้อนี้ก็ได้รับคําศัพท์จากมีรายการหลายฮอดสาวไปคําศัพท์หลายท่านประมาณ9ท่านนี่แหละเนาะที่ส่งขอความให้ทาง WhatsApp ก็มีหลายคำศัพท์หลายประเภทคำหลายขงเขตการนำไส้ก็ได้สั่งหวมแล้วมืออื่นอาจารย์แสงฟ้าก็จะเข้าหวมสนทนาในรายการเป็นปกติอันน่ะ10ป่ายพุ่นได้มืออื่นนี่ให้อาจารย์10ป่ายคำศัพท์เนาะกาย10หน่อยนึงเพื่อให้10พอแล้วเพราะว่าเวลา10คำศัพท์5คู่คำก็มีรายการติดตามรับฟังการสนทนาในมืออื่นเนาะซึ่งคำศัพท์นี่ก็มีมาทุกมือแต่ว่าก็บ่แม่นคำศัพท์ใหม่อย่างดอกมีรายการมันก็เป็นคำศัพท์ที่ติดพันกับการนำไส้ในชีวิตประจำวันนี่แหละแต่ว่ามาจากหลายคงเขตมาจากหลายภาคส่วนบางคนเพิ่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเป็นรัฐกรเนาะเป็นพนักงานก็จะมีคำศัพท์ที่ติดพันกับเวียกงานทางรัฐการถ้าว่าผู้ใดที่เฮ็ดเวียกงานวิชาเฉพาะหรือเฉพาะทางหรือว่าเวียกงานเทคนิคก็จะมีคำศัพท์ที่ติดพันกับเวียกงานวิชาเฉพาะเพิ่นก็บ่แม่นว่าสิไปเอามาแต่บนอื่นบนไก่ก็เป็นคำศัพท์ที่ปิ่นอ้อมในการใช้ชีวิตประจำวันดำรงชีวิตประจำวันนั่นแหละทั้งการดำรงชีวิตประจำวันเฮ็ดเวียกในห้องการแล้วก็ดำรงชีวิตประจำวันปกติใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวเงินซานทั่วๆไปเนี่ยมันถ้าเกิดมีคำศัพท์ที่มันบ่ทันแน่ใจในการนำไส้เนาะโดยเฉพาะแม่นคำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกันทางภาษาศาสตร์เอิ้นว่าคำพ้องความหมายมันก็เป็นเรื่องที่บ่ง่ายปานใดได้มีรายการเนาะคืออาจารย์แสงฟ้าใจแยกให้มีรายการฟังหั่นแหละฟังเบิ่งแบบผิวเผินนี่คือว่ามันคือกันนั่นแหละอันเดียวกันนั่นแหละใส่แทนกันก็ได้แหละแต่ว่าบัดมาใจแยกอย่างละเอียดแล้วก็เห็นว่ายังมีทั้งอันคือแล้วก็อันต่างเนาะซึ่งว่ามันก็บ่สามารถใส่แทนกันได้หมดทุกกรณีบางกรณีก็หักห่วมเข้ามาอยู่ใส่แทนกันได้อยู่แต่ว่าการใส่คําให้ถูกความหมายให้ถูกกรณีนี่มันก็เป็นการเอิ้นว่าเพิ่มเสน่ห์เนาะในการนําใส่คำศัพท์นะให้แกบุคคลกับผู้นำไส้อะไรท่านมันเป็นผู้ที่เขียนให้หลายคนอ่านผู้ที่เว้าให้หลายคนฟังนี่โอ้แห่งมีความสำคัญเลยจำเป็นยิ่งเลยในการนำไส้คำศัพท์ให้ถูกต้องนี่นะเพราะว่าสังคมก็ถือว่าท่านนี้เป็นให้ท่านนี้เป็นตัวแบบกับว่าแม่นเป็นแบบอย่างในการนำไส้คำศัพท์เขาเจ้าก็เฮียนเอานำเด้ขันอยู่วิทยุเพิ่นก็ฟังแล้วก็เฮียนเอานำอยู่โทรภาพก็เบิ่งแล้วก็เฮียนเอานำคันอยู่หนังสือพิมพ์ก็อ่านแล้วก็เฮียนเอานำเด้ก็คิดว่าการใช้คำศัพท์นั้นแม่นเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องผ่านการบรรณาธิการมาเหียบห้อยแล้วฉะนั้นแล้วแห่งต้องมีความเอาใจใส่เป็นพิเศษเนาะซั่นรายการของพวกเฮานี่ก็อาจจะเป็นส่วนน้อยๆนึงที่เป็นการให้ข้อมูลหรือว่าความรู้ทางด้านภาษาลาวภาษาศาสตร์ให้มีรายการได้รับฟังเป็นอย่างคือว่าภาษาศาสตร์เพราะว่าบางเทื่อก็มีลักษณะวิชาการเนาะมีเรื่องของวิชาการเข้ามาเกี่ยวพันมีหลักไวยากรณ์นำเสนอมีด้านวิชาการเดเว้าเรื่องภาษาลาวก็สิแม่นเว้าเรื่องที่มันเกี่ยวพันกับเรื่องของภาษาศาสตร์การค้นคว้าภาษาลาวที่ลึกซึ้งลงไปที่มีระดับสูงขึ้นไปก็สิว่าเป็นเรื่องของภาษาศาสตร์ละได้ก็เว้าเรื่องภาษาลาวหั่นแหละแต่ว่าแม่นภาษาศาสตร์เนาะเอาแม่นวิทยาศาสตร์แขนงนึงซึ่งว่านำเสนอให้มีรายการได้รับฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์ฮอดวันศุกร์17โมงถึง18โมงเวลาที่เหลือจากทางรายการนี้ให้ท่านได้ฟังเพลงอัดท้ายรายการซะยังแต่9นาทีจากทางรายการก็ได้แล้วมื้ออื่นยังค่อยกลับมาพบกันอีกเนาะให้มีรายการได้ฟังฮอด2เพลงมื้อนี้นะให้ในสร้างครอบคลุมเสียงเพิ่นเลือกเอาเพลงที่มีลักษณะมวลลักษณะมวลเพลงอย่างดอกสังคิดบ่ออกเพลงอ่ะนะปฏิวัติเพลงปฏิวัติให้มีรายการได้ฟังอัดท้ายรายการเนาะขอความสุขดีเกิดเป็นของเพิ่นมีรายการทุกๆ ทานอย่าลืม
17โมงมืออื่นเนาะติดตามฟังรายการของพวกเราทางคืนนี้แหละ FM 103.7 MHz แล้วก็มี Facebook Live ถ่ายทอดสดทางเพจของเรา National Radio มืออื่นนี่มือสุดท้ายแล้วได้ครับใส่มีรายการในอาทิตย์นี้คันมืออื่นนี่บ่ได้ฟังนี่รอท่าอีกพุ่นวันจันทร์พุ่นได้จังแจมาเฮ็ดหน้าที่ครับใส่เพิ่นเป็นรายการเนาะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่มืออื่นสบายดี

สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: โอ้
1: ด้วยด้วย
2: เดี๋ยวนี้
1: เ
2: ช้ากินนั่นโบวิน
1: แสดงว่าเดี๋ยวนี้อยากให้วินกับโบกินละ
3: แต่แม่โบวินดอกมีแต่เมื่อย
1: โดยโอ้ยพ่อเนี่ยวินพร้
0: อ
1: มเมื่อยพร้อมมาเช่นซะห่วย
0: วันนี้เช้าแล้วอยากให้วิน
1: อยากให้วินเช้าแล้วเนาะ
0: มันโบวินนะกับโบกินเนี่ย
1: ดีใจเนาะสนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป020-5449-5449อีกเถื่อ020-5449-5449

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เข้ารอบเพื่อนมิตรรายการ
1: อาทิตย์อาสดงเทียงแพงเลยคิดฮอดคิดถึงทุกทางกลับมาแล้วเด้อฝนตกแกมื้อนี้กลับมาแล้วกลับมาพบกับมิตรรายการคือเก่าเนาะนําเอาเสียงเพลงเสียงล้ําความมนต์ความซื่นมาเปิดให้มิตรรายการได้รับฟังกันเป็นประจำวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสพุ่นแหละท่านผู้ฟัง18โมงจนฮอด19โมงมีรายการฮู้จักกันดีและก็ติดตามมาโดยตลอดเลยบ่ว่าจะเป็นทางวิทยุเนาะ FM 103.7 MHz หรือว่าทาง Live Facebook Lao National Radio นอกนั้นก็ติดตามทางเว็บไซต์ก็ได้เนาะ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์ครับฟังได้ทั่วโลกนะความมวลความสื่นเป็นของท่านผู้ฟังผ่อนคลายความบิดความเมื่อยหลังจากที่เหตุเวียงเหตุงานมาเบิดมือและฟังเพลงฟังล้ำไปน้ำหาแนวดีๆเข้าหูว่าสันซาผู้ลังคนกระถึกตำหนิตีชมมาจะเศร้า เบิดมือว่าจันเหตุเวียงกับบมวลว่าจะไหนเอากะเหตุจังไหนคำตำหนิตีชมก็เป็นบทเรียนอันหนึ่งให้เฮาเพื่อปรับปรุงการเฮ็ดเวียกของเฮาให้มันดีขึ้นนั่นแหละเนาะอย่าไปเก็บใส่ใจออกวิทย์ของการแล้วก็เป็นฟังเพลงมวนๆไปโลดในใดสิมวนกับพอดเฮือนฮอดซานนําเอาแต่แนวดีๆเข้าเฮือนเข้าซานบ่แม่นที่เอาอารมณ์เฮาไประบายอยู่เฮือนได้เนาะอันนี้เป็นสิ่งที่บ่ดีเด้อความนอกอย่าเอาเข้าความในอย่าออกบูฮานเพิ่นว่าผู้ขับรถขับลางก็ดีระมัดระวังนะนะคอยไปคอยมาฟังเพลงไปในฟังรายการไปนําสัมภาษีใจลอยไปจังซี่ก็เฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุได้เนาะระมัดระวังกันตื่มกับผลิตภัณฑ์ดีๆจากทางบริษัทไอราดาลาวนําเอาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมาตอนมาฝากเพิ่นมีรายการพร้อมรวยสาระน่าฮู้ดีๆจากทางรายการของพวกเฮาจะเว้าให้มีรายการได้ครับฟังวิธีสังเกตสุขภาพว่าเฮาสุขภาพดีหรือบ่เฮาสิสังเกตแนวใดแน่ง่ายๆนึงแต่ว่าหลายคนก็เบิ่งข้ามไปเนาะกับผลิตภัณฑ์นะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายแข็งแรงต้านการอักเสบลดน้ำตาลในเลือดไขมันในเลือดจังซี่แหละความดันตั้งส่งพวกนี้สิเบิดปัญหาไปเมื่อทานกินโนนิเอนไซม์โนนิเอนไซม์เป็นสมุนไพรบำรุงสุขภาพเนาะช่วยลดการอักเสบและต้านการอักเสบแล้วก็เฮ็ดให้ลำไส้ดูดซึมอาหารได้ดีจังซี่แหละเนาะเพื่อถ้าว่าลำไส้ดูดซึมอาหารได้ดีร่างกายเฮาก็จะแข็งแรงดูดซึมอาหารได้แล้วก็กินง่ายทายสะดวกจังซี่แหละท่านผู้ฟังปรับความสมดุลในร่างกายกินข้าวแซ่บนอนหลับนอนอย่าลืมโนนิเอนไซม์บวกกับสุพัฒโอสถช่วยเฮ็ดให้เลือดของท่านบ่ขุ่นบ่เหนียวเลือดสะอาดบ่มีสารพิษตกค้างก็คือสุพัฒโอสถเฮ็ดให้เลือดสะอาดแล้วไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายบ่มีปัญหาเกี่ยวกับปัญหาเส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันเส้นเลือดแตกจังซี่นะอันตรายเด้อมื้อนี้มีเรื่องเล่าให้มีรายการได้รับฟังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องของอภิญญาเองเสียชีวิตแล้วเนื่องจากความดันขึ้นสูงแล้วก็เส้นเลือดตีบในสมองนะเข้าฮอดห้องหมอสวยบ่ทันเสียชีวิตแล้วเนาะก็อยากฝากเตือนมีรายการนะเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าต้องเบิ่งแยงสุขภาพให้แข็งแรงอยู่ตลอดนะครับนารายคลายเส้นผู้ที่มีปัญหากระดูกทับเส้นเส้นไข้ปวดเจ็บออดๆแอดๆจังซี่แหละก็สามารถใส่คู่กันกับนารายคลายเส้นสุภัทโอสถและกับโนนิเอนไซม์3ผลิตภัณฑ์นี้เป็น1เซตทันทีเลือกเบิ่งแยงสุขภาพในแพ็คเกจแบบ10มื้อ15มื้อ30มื้อหรือว่าเดือนนึงแหละหรือว่า3เดือน6เดือนปีนึงก็แล้วแต่เนาะมันจะมีเซตต่างกันเนาะราคาต่างกันแล้วก็มีนโยบายหรือว่าสวัสดิการของทางบริษัทในโครงการที่ทางบริษัทจัดขึ้นเนาะเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้นะกับโครงการดีๆของทางบริษัทไอราดาลาวนอกจาก3ผลิตภัณฑ์นี้แล้วยังแถมสบู่แก้คันแก้ไขและก็สบู่หน้าขาวพร้อมให้เป็นแนวละ1อย่างเป็น2ก้อนนะสบู่2ก้อนบวกกับยาทูแคล BSY Fresh and Whitening ปัญหาในปากของท่านจะเบิดไปบ่จะเป็นเหือกบวมเหือกไข่ฮอนในปากเปื่อยหรือว่าปัญหาแคลแมงจังซี่เจ็บแคลกินปากแห้งเนื่องจากอาหารการกินต่างๆทางบริษัทไอราดาลาวก็มีผลิตภัณฑ์ยาถูแคลดีๆมอบให้มีรายการ BSY Fresh and Whitening สวยทานได้ทั้งหมดนี้แถมให้กับมีรายการได้เลยเริ่มแต่มื้อนี้เป็นต้นไปเด้อท่านผู้ฟังมื้อละ5ทานเท่านั้นฝากโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางบริษัทไอราดาลาวได้ปรึกษาปัญหาสุขภาพที่ท่านเป็นอยู่ รายการสร้างซื้อผลิตภัณฑ์บอหรือว่าต้องการอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายจังสี่มีรายละเอียดครบให้ครับมีรายการเด้อ020-8856-5599 5449 5449ฟ้าวโทรไปโหลดบอกว่าพี่น้ารายการอาทิตย์อัสดงบอกว่าโทรมาปรึกษาได้บ่ต้องเสียเงินบ่ต้องซื้อต้องหาก็ว่ากันไปโลดเนาะทางบริษัทจนว่าในปัจจุบันเนี่ยโอ้คนโทรไปปรึกษาปัญหาสุขภาพหลายๆเนาะปัญหาที่เกิดขึ้นกับท่านผู้ฟังหรือว่ามีรายการเนี่ยนะจีเจ็บออดอแดดบ่ฮู้จะปิ่นปัวในไรจังซี่นอกจากไปหาแพทย์หาหมอแล้วทางบริษัทก็มีทีมงานเชี่ยวชาญเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพให้คำปรึกษาให้แก่ท่านโดยบ่มีค่าใส่จ่ายใดๆเอ้ามวนซื่นกันซะก่อนจะมาฟังสารานะฮู้จากทางรายการของพวกเรา

ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020 54

0: 449 5449 020 8856 5599
1: แม่นแล้วจะรอท่าให้เส้นเลือดตีบตันและก็เส้นเลือดแตกโอ้ยอันตรายเด้อท่านผู้ฟังคืออภิญญาได้นำเสนอให้มีรายการได้รับฟังในหลายมือผ่านมาเนาะเกี่ยวกับการสัญญาณเตือนของทางกายเกี่ยวกับเส้นเลือดตีบตันเนี่ยมันบ่มีเนาะถ้าว่าซัวมันเป็นก็แม่นนักน่วงแล้วเนาะไปหาแพทย์หาหมอถ้าว่าเส้นเลือดแตกกันสิก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตถ้าว่าหมอช่วยทันได้ถ้าช่วยบ่ทันก็ถือว่าเสียชีวิตคือพี่น้องอภิญญานี่แหละยกเป็นตัวอย่างให้มีรายการได้ฮู้กันเลยเป็นอุทาหรณ์สอนใจเนาะเป็นความดันแล้วก็เป็นเส้นเลือดตีบในสมองนี่แหละเนาะก็ถือว่าไปฮอดมือหมอแล้วก็ช่วยบ่ได้เพราะว่าเป็นแห้งแล้ววินล้มเองอยู่บนนอนเลยเนาะแล้วก็ช่วยบ่ทันก็เสียชีวิตนี่คือมันบ่มีสัญญาณเตือนว่ามันไห้แห้งขึ้นแล้วต้องไปหาหมอแบบนี้นะมันบ่ทันเนาะสาเหตุลักๆส่วนหลายก็มันมาจากดื่มน้ำน้อยซองมาก็เฮ็ดให้เลือดขุ่นเลือดเหนียวบ่สามารถไหลเวียนไปรอเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้นี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งซองมาดื่มน้ำน้อยแล้วก็เข้ามาอย่างไรภูมิต้านทานต่ำเนาะเลือดเหนียวเลือดเหนียวนี่ก็อันตรายเด้แมนบอกคือว่าเมื่อกี้เนี่ยถ้าว่ามันเหนียวแล้วมันก็บ่สามารถไหลเวียนไปรอเลี้ยงร่างกายได้เลือดบ่สะอาดสองมาเป็นไขมันไขมันอัดตันเส้นเลือดจังซี่เด้หรือว่าระบบน้ำตาลสูงเนี่ยแกมกันไปเบิ่ดแหละคันมันเป็นแล้วมันก็เป็นต้องโซ่กันเป็นพึ่งเป็นพวงกันไปโลดปัญหาสุขภาพเนาะดังนั้นฝากตั้งแต่เดี๋ยวนี้เด้อท่านผู้ฟังกับผลิตภัณฑ์ที่อภิญญาได้เว้ากันเป็นประจำเลยเจ้าหน่อยบ่มีรายการตื่มอีกมาถึงสารณฮู้จากทางรายการของพวกเฮาเกี่ยวกับสัญญาณสุขภาพดีมันแสดงออกแนวใดเด้นะท่านผู้ฟังฟังเบิ่งที่อภิญญาจะบอกไปนี้ว่าท่านมีสัญญาณนั้นหรือบ่นะคนที่มักเหงื่อออกง่ายถ้าผู้ฟังเห็ดเวียงน้อยเดียวก็โอ้ยเหงื่อเต็มหน้าเต็มตานะเป็นสัญญาณที่ดีของสุขภาพได้ห่างกายเผาผลาญดีทางแพทย์หมอเพิ่นว่าจังซั่นและกาเวลาเฮาไปเหี่ยวนะเป็นสีเหลืองจางๆนี่เพิ่นว่ามักให้หลังทํางานหรือว่าเฮ็ดเวียกดีนะท่านผู้ฟังเนาะเวลากินข้าวแล้วก็ท้องห้องตลอดจอกๆอยู่จังซี่คือว่าหาก็กินเขาเป็นอย่างคือว่าท้องห้องจอกๆอีกแล้วบ่พอสมองอันนั้นหมายถึงลำไส้ย่อยอาหารได้ดีกินมื้อเดียวก็มันย่อยแลกสามารถเฮ็ดให้ลำไส้สามารถดูดซึมอาหารได้ไวไปรอเลี้ยงที่เหลือก็เป็นอาจมไปว่าซั่นซะหลังกินข้าวนี่มีท้องห้องก็ย่อยสุไปจมว่าโอ้ยมันคือว่าพวกแถมมีแต่อยู่แต่กินนี่บ่พอจิว่าอันนั้นหมายถึงลำไส้เฮาย่อยอาหารได้ดีเด้อท่านผู้ฟังเด้อบัดนี้เวลานอนนะนอนหลับดีแจ็บจมดีเวลาฝันมื้อเช้ามาก็จื้อได้เบิดนี่เคยเป็นบ่ในเมื่อก่อนสมัยเฮายังหนุ่มยังน้อยเวลาเฮาฝันหยังเฮามาสามารถเฮาสามารถมาเล่าให้หมู่ฟังได้อย่างละเอียดนะเฮาความจําดีสมองเฮ็ดเวียกดีเนาะเฮ็ดเวียกอย่างเต็มที่เฮานอนหลับแจ็บจมแล้วก็แม่นฝันนะฝันดีหรือว่าบ่ดีก็แล้วแต่ว่าจื้อได้เนาะจื้อได้ว่าเฮาฝันจังแน่อายุหลายมาแล้ว4 50 60ขึ้นไปแล้วจักฝันหยังมื้อเช้ามาลืมเบิดแล้วนี่สมองบ่ดีอันนี้นะท่านผู้ฟังเนาะแล้วก็เฮาสามารถขับถ่ายกงเวลาได้กงเวลาทุกเช้าทุกเช้าหมายถึงลำไส้เฮาสะอาดเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเฮาเลยถ้าว่าลำไส้เฮาสะอาดมื้อเช้ามาโหยอยู่บ่ได้ดอกมันลึ่งเด้ดื่มน้ำเข้าไปคือเป็นยาเคยบอกว่ามื้อเช้ามาดื่มน้ำจอกนึงจอกใหญ่ๆโลดเนาะบ่พอ10นาทีก็เข้าห้องน้ำโลดล้างลำไส้ออกไปลำไส้สะอาดเนาะแล้วก็เวลากินข้าวอิ่มแล้วหรือว่ามักเอื้อมหรือว่ามักตดจังซี่เนาะหมายถึงระบายลมได้ดีบ่มีแก๊สในท้องและมีมันก็ระบายออกนะความหมายว่าเป็นสัญญาณสุขภาพดีอีกบานนึงและสุดท้ายก็คือเวลาเฮาเป็นบาดแผลเนี่ยบึดเดียวกระเซาแน่บึดเดียวเซาโลดลังคนข้ามคืนนี่แผลดีแล้วแผลสมมุติว่ามีดบาดหรือว่าไม่แนวมีคมบาดเล็กๆน้อยๆนี่นะบ่ข้ามมื้อพลังคนมันผิวจอดกันละกับบ่เจ็บบ่ปวดนะตัวอย่างคืออภิญญาเนี่ยผู้เว้าอยู่ในโลดเนาะแผลบักใหญ่แต่ว่าบ่เจ็บบ่ปวดนะและบ่พอ3มื้อเบะแผลนี่ก็แห้งโลดนะอันนี้บ่แม่นโอ้ยตัวเองสุขภาพดีบ่บ่แม่นเนาะเป็นตัวอย่างให้ในเมื่อก่อนถึงว่าบ่ตุ้ยพี่ดีงามปานนี้แต่ก่อนจะจ้อยน้อยๆแต่ว่าก็บ่เคยเจ็บเนาะเจ็บซ้ำมีดบาดมือบ่แทงกินหรือว่าเหล่าไหม้นี่นะ จนว่าเลือดออกเป็นซ้ายนี่แต่ว่าเมื่อเช้ามาแผลมันเกือบดีเลยแหละเอออันนี้ก็เป็นสัญญาณเพื่อนว่าภูมิต้านทานดีภูมิต้านทานดีเลือดก็ดีพร้อมนี่มันเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเฮาที่จะเสริมสร้างสุขภาพของทานให้แข็งแรงก็คือโนนีเอนไซม์เนาะโนนีเอนไซม์ช่วยเฮ็ดให้ลำไส้ย่อยอาหารดูดซึมอาหารได้ดีกระเพาะลำไส้ดีท่านผู้ฟังกินข้าวแซ่บนอนหลับเพิ่นว่านะขับถ่ายดีอีกท่านผู้ฟังระบายได้ดีเอื้อมตดอยู่ตลอดเวลาเฮากินข้าวแล้วหรือว่าอันใดก็แล้วแต่เนาะที่พาให้เฮาถ่ายลมหรือว่าตดดีจังซี่นะแต่ว่าจะสุดไปใกล้หมูแล้วนอนก็หลับดีกินข้าวแซ่บนอนหลับเนาะท่านผู้ฟังเนาะเฮ็ดให้มักไคลังเฮ็ดเวียกดีอีกทางกายเผาผลาญดีภูมิต้านทานดีก็คือโนนีเอนไซม์ที่เว้ามาทั้งหมดนี้เกี่ยวกับโนนีเอนไซม์ของพวกเราที่ว่าช่วยได้ทุกระบบที่เว้ามานี่เนาะและก็สุพัฒน์โอสถนี่ก็เฮ็ดให้เลือดสะอาดนะเลือดสะอาดสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายถ้าเลือดสะอาดเลือดดีบาดแผลก็หายไวนะเลือดสะอาดแล้วไหลเวียนไปล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายเพราะว่าเส้นเลือดนี่สามารถซ่อมแซมตนเองได้ไวที่สุดถ้าว่าภูมิต้านทานดีสังเกตบางเวลาเฮาเป็นบาดแผลเนี่ยนะบางคนเนี่ยนะโอ้ย 2-3 มือแผลยังเลือดออกอยู่ได้อันนี้พวกบางคนนี่เอามือบีบใส่กันแล้วตามแพทย์หมอบอกเลยนะมีแนวมีคมบาดเฮานี่นะถ้ามันเลือดออกแห้งเอามือมุ่มใส่กันปึ๊ดเดียวมันก็จอดนะว่าภูมิต้านทานดีจอดละก่อนถึงมือแพทย์มือหมอจะไปเย็บนะเลือดมันจะตุดแล้วมันจะยุดไหลแล้วนะอันนี้เกี่ยวกับสุพัฒน์โอสถที่ว่าให้เลือดของท่านสะอาดไหลเวียนสะดวกไปเราเลี้ยงทุกส่วนในห่างกายได้อย่างสะดวกสบายเนาะแล้วก็ผู้ที่เจ็บเส้นเจ็บเอ็นคือบอกกันเป็นประจำผู้เจ็บเส้นเจ็บเอ็นเจ็บออดแอดจังสินะเส้นประสาทไข่แล้วก็เป็นกระดูกทับเส้นแล้วบัดนั้นนะเวลาอันน่ะไปหาหมอคือพี่นาไปหาหมอว่าโอ้ยตะกี้ก็สงสัยได้ลูกโอ้ยเจ็บหลังตลอดว่ากระดูกทับเส้นไปเฮ็ด MRI เนาะอยู่ห้องหมอเพิ่นก็บอกว่ามันบ่ได้หนีบนะบ่ได้หนีบบ่ต้องผ่าตัดเป็นหยังเส้นประสาทเฮามันไข่มันปวดแล้วลังเทื่อมันสีกับคอกระดูกนะมันก็ไข่เฮ็ดให้เจ็บดังนั้นกินยาหมอแล้วเฮ็ดให้เส้นประสาทนั้นยุบลงแล้วมันก็บ่หนีบนี่วิธีแก้ปัญหาก็คือนารายคลายเส้นไปปั่วจุกงั่นคืออภิญญาว่าเส้นเดียวกันนะโทรไปปรึกษากับทางบริษัทไอราดาลาวได้ว่าแมนคือความอภิญญาว่าบ่นะ020-8856-5599-5449-5449เนาะยังมีโปรโมชั่นของแจกของแถมให้กับมีรายการหลายอย่างเลยเนาะอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพก็ได้ตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายอย่างเลยเนาะต้องการอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สั่งซื้อแล้วส่งฮอดหัวคันใดเฮือนหรือว่าสามารถเลือกเบิ่งยังสุขภาพในเทื่อซื้อผลิตภัณฑ์เทื่อละ10มื้อ15มื้อ30มื้อ3เดือน6เดือนปีนึงก็แล้วแต่ความต้องการของท่านตามใจเลยเนาะและก็ยังมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพลงให้คำปรึกษาในทั่วนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมเด้อเอาฝากโทรไปก็แล้วกันเอาเปลี่ยนบรรยากาศซะก่อนมวลซื่นจากทางรายการของพวกเฮาแล้วจังโอจังลมกันในระยะต่อไป

0: ู้นี่เอนไซม์กับตัวฟอกได้ไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
1: ก็ไอแดงวมไงหลาย
0: อ๋อวมไงหลายรอดแสดงว่ามันในที่ความรู้สึกของแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมานี
1: ่ก็ได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียญาติเสียยังได้อยู่ได้ล่ะส่วนนี
0: ้โดยติ๊กกี้ไปเสียญาติบ่ได้วะ
1: บ่
0: มีแม่ไปเสียญาติกับเมื่อยเนาะแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้เสียญาติสบายแล้วบ่เมื่อยแล้ว
1: เสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติกิน
0: ก้มก็บ่ได้อีก
1: ป่ว
2: ยเขาพอเขาอยากยาแก้วิต
0: กัน
2: ก็ไอ้กี้กินยาแก้วิต
0: โอ้ติกี้พอกินยาแก้วิตดิโอ้โดย
2: เดี๋ยวนี้เขากินนั่นโบวิน
0: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยาแก้วิตก็บ่กินละ
1: แต่แม่โบวินดอกมีแต่เมื่อย
0: โดยโอ้อีพอนี่บินพร้อมเมื่อยพร้อมว่าซั่นซะห่วย
3: วันนี้เช้าแล้วยาแก้วิต
0: ยาแก้วิตเช้าแล้วเนาะ
3: มันโบวินมันก็บ่กิน
0: ดีใจเนาะสนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป020-5449-5449 อีกเถื่อ020-5449-5449

0: ังจากที่แม่กินตัวโนนีเอนไซม์กับตัวฟอกเลือดไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
1: ก็ไอแดงบวมไงหลาย
0: อ๋อบวมไงหลายร้อนแสดงว่ามันในที่ความรู้สึกของแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมาดิ
1: ก็ได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียยาเสียยังได้อยู่ได้ล่ะ
0: ส่วนนี้โดยติ๊กกี้ไปเสียยาบ่ได้วะ
1: บ
0: ่ที่แม่ไปเสียยากับเมื่อยเนาะแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้เสียยาสบายแล้วบ่เมื่อยแล้ว
1: เสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติกิน
0: ก้มก็บ่ได้อีกป่วย
2: น้องพ่อก็เขาอยากยาแก้วิต
0: กัน
2: ก็ติ๊กกี้กินยาแก้วิต
0: โอติ๊กกี้พอกินยาแก้วิตติโอ้โดยๆ
2: เด
0: ี๋
2: ยวนี้เช้ากินนั่นโบวิน
0: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยาแก้วินก็บ่กินละ
1: แต่แม่นโบวินดอกมีแต่เมื่อย
0: โดยโอ้อีพ่อนี่บินพร้
3: อ
0: มเมื่อยพร้อมว่าซั่นซะห่วย
3: วันนี้เช้าละยาแก้วิน
0: โอ้ยาแก้วินเช้าแล้วเนาะ
3: มันโบวินมันก็บ่กิน
0: เออดีใจเนาะ
4: สนใจสั่งซื้อหรือให้คําปรึกษาโทรและ WhatsApp 02054495449อีกเถื่อ020544954495449
5: ฟังเพลงแล้วสะออนสะออนได้กำลังใจอย่างล้นเหลือเด้อสู้เด้อวาสเน่รู้สึกดีบ่ท่านผู้ฟังเมื่อท่านได้ยินคำว่าหวานๆมนๆที่ออกมาจากใจแบบนี้จากใจของคนที่ห่วงใยเฮาอย่างแท้จริงบ่แม่นว่าหลุดออกจากปากซื่อๆใดคำเว้าเนี่ยเฮาสังเกตออกแม่นบ่ท่านผู้ฟังจะทำท่าเว้าหรือเว้ามาจากใจเวลาบอกกันแล้วนี่ถ้าว่ามันออกมาจากใจเฮาฟังฮู้เนี่ยมันจะรู้สึกอิ่มรู้สึกดีใจแบบโอ้ยเข้าแรงมื้อนั้นบ่ต้องกินก็ได้ปานใดอันนี้คือว่ากำลังใจเนาะกำลังใจแฮงบันดาลใจที่มาจากความรู้สึกนี่มันมีแฮงกลัวกินยาวิตามินแม่นบ่หลายคนอื้ออาจจะว่าเป็นคันลมบ่นี่ก็ฟังส่วนนึงก็แม่นเนาะแต่ว่าถามใจตนเองก่อนว่าถ้าว่าท่านได้รับคําเว้าแบบนี้ได้ยินคําเว้ามวนๆหูแบบนี้ท่านสิรู้สึกแนวใดบุหารว่าน่ะหูได้ฟังอันมวนตาได้เบิ่งอันงามปากได้กินอันแซ่บดังได้ดมอันหอมมันสุดยอดเมืองคนทุกอย่างไปก็ต้องการแนวนี้แหละแต่ว่ามันก็ปราศจากบ่ได้ลีกเว้นบ่ได้เรื่องทุกคนก็มีเรื่องเป็นของตนเองอะไรมีปัญหาเป็นของตนเองจะต้องได้แก้เนาะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกำลังใจผู้ที่อยู่เบื้องหลังผู้ที่อยู่เฮียงข้างเฮาผู้ที่ห่วงใยเฮาและเฮาก็ต้องปฏิบัติตนคือกันกับเขาเจ้าห่วงเฮาห่วงคนอื่นเช่นเดียวกันเด้อเฮาก็ต้องบ่แม่นว่าฮู้จักแต่รับอย่างเดียวต้องฮู้จักให้พร้อมหมู่ห่วงเฮาเฮาก็ห่วงหมู่เช่นเดียวกันหมู่ให้เงินเฮาเฮาก็ให้เงินหมู่เช่นเดียวกันแบบนี้นะแลกเปลี่ยนกันไปนำจิตนำใจเนาะเบิ่งกันไปนำพึ่งเหือเสือพึ่งป่าเพิ่นว่าจังซั่นทางด้านความรู้สึกก็เช่นเดียวกันนั่นแหละถ้าว่าอยากได้ความรู้สึกดีๆจากคนอื่นเฮาต้องเฮ็ดแนวใดเฮาก็ต้องมอบความรู้สึกดีๆให้กับคนอื่นก่อนนี่ถ้าว่าเฮาก็เป็นคนซื่อๆเซยๆจังซี่ถ้าเอาแต่แนวดีๆจากหมู่จังซี่คงจะเป็นไปบ่ได้เนาะทุกอย่างเริ่มที่ตัวเฮาก่อนเสมอเนาะอันนี้เป็นข้อคิดดีๆให้กับท่านผู้ฟังที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเฮาฟังเพลงมวนๆเศร้าๆซึมๆแน่มีความหมายต่อกับชีวิตแดและก็สารณะฮู้จากทางรายการเพิ่มเติมเพื่อสุขภาพเนาะคนเฮานี่สุขภาพดีมีค่ากว่าสิ่งใดเบิดในโลกอันนี้นะอย่ารอท่าให้มันเจ็บป่วยก่อนจังเบิ่งแยงแน่นอนแหละถ้าว่าเจ็บว่าป่วยแล้วก็ต้องหาแพทย์หาหมอได้เบิ่งได้แยงหั่นแหละเนาะแต่ว่าเฮาต้องการบ่เหมือนเฮาก็บ่ต้องการดังนั้นถ้าเฮาบ่ต้องการแบบนั้นเฮาต้องเบิ่งแยงสุขภาพเฮาให้แข็งแรงอยู่แต่มื้อนี้เป็นต้นไปแต่มื้อนี้เป็นต้นไปเด้อด้วยการกินอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายให้ครบหมวดที่แพทย์หมอเพิ่นแนะนําดื่มน้ําให้เพียงพอทุกมื้ออย่าลืมแต่การดื่มน้ํานี่นะเนาะเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงทุกส่วนในร่างกายนี่ต้องการน้ําไปหล่อเลี้ยงนะท่านผู้ฟังให้จื้อไว้นั้นและกาสิ่งมึนเมาต่างๆสิ่งที่มันบ่ดีต่อสุขภาพก็พยายามเอาออกให้ได้นะกำจัดออกไปก็ถือศีลอะไรเข้าหมายว่าแล้วก็ออกกำลังกายญาติเวลาออกกำลังกายให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวแน่ผู้บางคนนี่อายุหลายแน่แล้วโอ้ยเอาหลานอยู่เงินบ่มีเวลาดอกเฮ็ดหยังก็บ่ได้ท่านจะบ่แข็งแรงแน่นอนสังเกตคนญี่ปุ่นนะเขาจะแข็งแรงผู้เฒ่า8 90ก็ยัง แข็งแรงอยู่ผู้หลังคนนะเขาเจ้าบ่อยุดเคลื่อนไหวในการออกงานเฮ็ดก็ก็แก๊กๆนําเพื่อนนําซ่านในร่างกายได้เคลื่อนไหวสม่ําเสมอแล้วก็เป็นการออกกําลังกายไปในตัวนี่สุขภาพเฮาดีแน่นอนเนาะเบิ่งยังสุขภาพสิ่งที่ขาดหายไปเอาอย่างไปทดแทนโนนิเอนไซม์ช่วยเฮ็ดให้ภูมิต้านทานของทานดีขึ้นนะช่วยเฮ็ดให้ภูมิต้านทานแข็งแรงต่อสู้กับพยาธิได้ดีเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับเฮ็ดให้ลำไส้ดูดซึมอาหารได้ง่ายต้านการอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกายเนาะบ่จะเป็นเวลาเฮาเป็นไข้นี่สังเกตมันมีบ่อนอักเสบเวลาไปหาหมอจะมียาต้านเสื่อมาป้อมพลังคนนะอันนี้เพิ่นกวดเลือดกวดยางแล้วเพิ่นก็วางยาให้ถูกต้องเนาะต้านการอักเสบก็คือโนนิเอนไซม์ต้านเซลล์มะเร็งต่างๆนะลดน้ำตาลในเลือดไขมันในเลือดความดันตั้งทรงพวกนี้แหละที่หลายคนพบพ่อกันอยู่ในปัจจุบันนี้ติดตามด้วยสุภัทโอสถสุภัทโอสถนี่ช่วยให้ให้เลือดของท่านนั้นสะอาดคายเลือดสะอาดได้ผิวพรรณกับผ่องใสบ่เจ็บบ่เป็นปัญหาวินหัวจังซี่ก็สิบ่เกิดขึ้นคันเลือดเหนียวเนี่ยโอ้ยก้มก็บ่ได้วินหัวตลอดแล้วก็เสี่ยงต่ออาการเส้นเลือดตีบตันเส้นเลือดแตกจังซี่แหละที่มันเกิดขึ้นกับไผหลายๆคนอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็นารายคลายเส้นนารายคลายเส้นนี่ผู้ที่เจ็บออดๆแดๆปวดกระดูกปวดเส้นปวดเอ็นลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยสั่วสิลุกได้นี่คือกันกับยนต์นั่นเฮลิคอปแต่พุ่นชิขึ้นเนี่ยนะเอาทางก้นขึ้นก่อนโอ้ยมือขมขึ้นโดยเฉพาะผู้อายุหลายแล้วนี่ก็บ่แม่นว่าให้เพิ่นระวังตัวเองสิเป็นเพราะว่าเออก็แม่นก็สิเป็นบ่ทุกคนนั่นแหละแต่ว่าก่อนจะฮอดมื้อนั้นก็ให้มันแข็งแรงปึ้งปังไปแน่เนาะนารายคลายเส้นเด้อช่วยซักทานได้ทั้ง3อย่างที่ว่ามานี่เป็น1เซตหรือว่า1สุดเนาะท่านผู้ฟังให้กับท่านผู้ฟังเป็นสุดใหญ่เลยนอกนั้นยังมีของแถมว่าจะเป็นสบู่แก้คันแก้คลายสบู่หน้าขาวหน้าใสผิวพรรณสดใสนี่2ก้อนแล้วแถมยาทุกแก้วให้อีก1สุด1อันเนาะเป็น1สุดนะแถมยาทุกแก้ว BSY Fresh and Whitening นี่เป็น3 4 5 6อย่างแล้วแถมให้มีรายการเพียงแต่ทานสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็ปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทางบริษัทไอลาดาลาวแล้วท่านจะสบายใจถามเพิ่นเติมรายละเอียดมีอย่างแน่ถ้าเฮาซื้อบ่มีเงินหลายอยากจะซื้อเป็น10มื้อก่อนได้ได้บ่ได้แน่นอนเนาะได้แน่นอนจะบ่จะเป็น10มื้อ15มื้อเดือนนึง2เดือน3เดือน6เดือนปีนึงก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังที่จะเลือกเบิ่งแยงสุขภาพของตนเองทางบริษัทยังมีทีมงานเชี่ยวชาญด้านสุขภาพลงให้คำปรึกษาหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเห็นผลเป็นแนวใดจังซี่ลงติดตามสวยทั่วนครหลวงเวียงจันทน์เด้อโทรไป020-8856-5599แล้วก็5449 5449เวลาทางรายการก็พอกับเบิดแล้วนะท่านผู้ฟังอย่างน้อยนึงก็ใช้ทานได้ฟังเพลงฟังลำจากทางรายการของพวกเราไปจนเบิดเวลาพวกไหนไว้อีลีเวลานี่ เบิดเวลาพวกไหนพี่นาลาไปก่อนพบ

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวและแคนาดาพบปะสองฝ่ายเสริมขยายการผูกพันหัวมือปีผ่านมาลาวประสบกับสิ่งท้าทายหลายด้านส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวหลายสมควรปัจจุบันสถาบันโยธาธิการและขนส่งได้พัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองเขตสงวนทั้งหลวงเวียดนามมิทาเอียงจะกลายเป็นหนึ่งในบรรดาตลาดการบินที่เติบโตไวที่สุดอยู่ภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกสหรัฐอเมริกาก็เตรียมจัดวางอัตราภาษีฮอบใหม่สำหรับ60คู่หัวมือทางการค้าต่อไปมีรายละเอียดของข่าว
1: เมื่อวานนี้ทานทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้พบปะสองฝ่ายกับทานนางอานิตาอานันท์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแคนาดาในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมปิ่นอ้อมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่9ที่นครหลวงมะนิลาของฟิลิปปินส์ซึ่งลาวได้รับเกียรติเป็นประเทศประสานงานให้แก่อาเซียนแคนาดาระยะ2014-2017การพบปะได้ดำเนินไปภายใต้บรรยากาศอนุอุ่นเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันและการพัวมืออันยาวนานหลายกว่า52ปีซึ่งได้รับการเพิ่มพูนคุ้นสั่งอย่างต่อเนื่องเป็นหัวประธรรมทั้งในขอบการพัวมือสองฝ่ายหลายฝ่ายสองฝ่ายได้ร่วมกันกำหนดทิศทางการพัวมือในต่อหน้าเพื่อยกระดับสายพัวพันให้มีความแน่นแฟ้นและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการสุขโยกการหัวมือด้านการค้าการลงทุนเพื่อให้ขยายตัวสอดคล้องกับความก้าวหน้าด้านการเมืองพร้อมกันนั้นเพื่อตั้งหน้าพันขยายการหัวมือให้เป็นรูปธรรมสองฝ่ายเห็นดีเป็นเอกภาพการสุขโยให้มีการจัดกองประชุมปรึกษาหารือด้านการเมืองระดับหัวหน้ากรมระวางส่งกระทรวงการต่างประเทศลาวแคนาดาครั้งที่5ในใบนี้ตอนท้ายสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนทัศนะและความคิดเห็นอย่างกงไปกงมาเกี่ยวกับสภาพการพ้นเด่นในภาคพื้นและสากลที่มีความสนใจร่วมกัน
0: สาพันธ์มินยิงคณะโฆษณาหุ้มศูนย์กลางพรรคจัดพิธีปฐกถาเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสาพันธ์มินยิงลาวที่20กรกฎาคมครบ71ปีในตอนเช้ามื้อนี้ที่คณะโฆษณาหุ้มศูนย์กลางพรรคโดยการให้เกียรติปฐกถาของท่านนางธรรมาเพชรวิไสรองประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์มิ่งหญิงลาวมีท่านวันศรีกัวมั่วรองหัวหน้าคณะโฆษณาหมศูนย์กลางพรรคผู้ซีนำองค์การจัดตั้งมหาชนคณะโฆษณาหมศูนย์กลางพรรคท่านนางจันทร์สุขพิมวันประธานสหพันธ์มิ่งหญิงคณะโฆษณาหมศูนย์กลางพรรคพร้อมด้วยบรรดาประธานรองประธานและสมาชิกสหพันธ์มิ่งหญิงอ้อมข้างคณะโฆษณาหมศูนย์กลางพรรคเข้าร่วมรับฟังท่านนางธรรมาเพชรวิไสยกให้เห็นการกำเนิดและเติบใหญ่ขยายตัวขององค์การจัดตั้งสหพันธ์มิ่งหญิงลาวในแต่ละระยะภายใต้การซี้นำนำพรรคของพรรควันที่22มีนา1955พรรคประชาชนลาวในเมื่อก่อนก็คือพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้รับการสั่งตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบโดยกองต่อภารกรรมประวัติศาสตร์ของชาติลาวพรรคได้เอาใจใส่อย่างจดจ่อต่อการปลุกระดมคนไข้ก็สร้างมิ่งหญิงให้มีความตื่นตัวประกอบส่วนเข้าในภารกิจปฏิวัติและถือแม่หญิงเป็นภาคส่วนหนึ่งในกำลังแห้งที่สำคัญของพรรคในระยะนั้นการจะตั้งแม่หญิงอยู่ท้องถิ่นฮักทานแม่นหน่วยยุวันนาลีหน่วยแม่นักฮบหน่วยเอื้อยนักฮบซึ่งมีหน้าที่ต้นต่อในการเบิ่งแยงเลี้ยงดูสุขเสื่องติดต่อส่งข่าวพนักงานทหารปฏิวัติส่งเอกสารต่างๆให้พนักงานทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้าและในเขตควบคุมของศัตรูด้วยหลายรูปแบบหลายวิธีการลำเลียงอาหารอาวุธเครื่องนุ่งห่มให้พนักงานนักรบอยู่แนวหน้าปลุกระดมคนไข้สาหนุ่มลูกหลานออกขับไส้ประเทศชาติปลุกระดมขบวนการของมินยิงปฏิบัติเวียกงานแนวหน้าเพิ่มพูนผลิตผลหาเลี้ยงกุ้มตนเองประหยัดเข้าปะอาหารเพื่อส่งไปแนวหน้าและปฏิบัติเวียกงานตามการจะตั้งมอบหมายด้วยความรับผิดชอบสูงค้นคว้ากำหนดภาระบทบาทกฎระเบียบเลขโครงการดำเนินงานเพื่อเป็นพื้นฐานให้แก่โครงการจะตั้งเต้าหุ่มความสามัคคีศึกษาอุ้มหมปลุกระดมคนไข้ขบวนการของแม่หญิงลาวบรรดาเผ่าเข้าเป็นกำลังแห้งให้แก่กำลังการปฏิวัติปลดปล่อยชาติพร้อมทั้งยกให้เห็นผลงานการเคลื่อนไหวของเอื้อน้องแม่หญิงในภารกิจปกปักรักษาและสั่งสาพัฒนาประเทศชาติโดยสะพกการประกอบส่วนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมประกอบส่วนต่อสู่อย่างพิระอาจหานของเอื้อยน้องแม่หญิงในสมัยต่อสุกุศาสตร์เพื่อญาติเอาไสยศาสตร์อันละอิดละเอียวของเอื้อยน้องแม่หญิงลาวบรรดาเผ่าที่ต่อสู่เคียงบ่าเคียงไหลกับเพศชายอย่างบ่ฮู้อิดฮู้เมื่อยซึ่งเป็นขีดหมายอันสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติลาวเฮา
2: แม่หญิงได้ประกอบส่วน เห็นตั้งแต่การทำเลี้ยงเนาะทรัพยากรน้ำของทำเลี้ยงวัตถุอาวุธวิทยุปกรณ์หรือว่าเป็นแพทย์เป็นหมอไปแพทย์ฆ่าเอานักบกที่บาดเจ็บอยู่สนามบกหรือว่าผู้ที่เป็นนักศิลปินนักศิลปินนักแสดงกับพอได้ย่างหัวตัวไฟระเบิดฆ่าระเบิดเนาะกลับไปแสดงขับไส้ให้ความกำลังใจเป็นกำลังใจให้แกนักมุกทหารเนาะในพงศ์เอกประสูรยุคเขตกุลกันดารอันนี้ในพวกเราได้เห็นและจากขบวนการเคลื่อนไหวของพี่น้องมีดังนั้นพวกเราจึงคอยเล่นนี้นักมุกแข่งขันที่เป็นเพศหญิงเนาะและเขากับมีวิรชนเพศหญิงอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราพักภูมิใจและไม่มีพวกเราเองต้องทำมุกความกล้าหาญความทนอดทนการรุ่มคุกคามเคียงบาเคียงไหลกับเพศชายของพันธาปัญหาประสักเกี่ยวขาดความละเอียดละเอียดว่าอื่น
0: ในพิธียังได้หับฟังการผ่านบทสรุปการจะตั้งปฏิบัติข้อแข่งขัน 3D นับแต่2021หา2025และผ่านทิศทางแผนการ5ปีนับแต่2026หา2030จากท่านนางจันทร์สุขพิมวรรณประธานสหพันธ์แม่หญิงคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคและได้มอบใบย่องยอให้สหพันธ์แม่หญิงคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคพร้อมทั้งมอบใบย่องยอแม่หญิง 3D ให้คณะหน่วยแม่หญิงตื่มอีก
1: ผ่านมาแล้วประเสริฐกับสิ่งท้าทายหอบด้านเป็นต้นสภาพเศรษฐกิจยุ่งยากภัยเงินเฟ้อราคาน้ำมันแพงเห็นให้ค่าครองชีพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักหน่วงต่อการดำรงชีวิตของประชาชนพร้อมกันนั้นบรรดาปรากฏการณ์ย่อท่อในสังคมเช่นปัญหายาเสพติดการพนันออนไลน์และดื่มสิ่งมึนเมาเป็นผลกระทบต่อความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและค่านิยมอันดีงามของชาติท่านนางดารณีพรหมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้ฮู้ว่าถึงว่าพวกเขาจะสืบต่อขยายสายพันธุ์การร่วมมือกับสากลและภาคพื้นอย่างแน่นแฟ้นโดยผ่านการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสุขโยส่งเสริมเผยแพร่พัฒนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างกว้างขวางก็ตามแต่ในขบวนการเสื่อมโยงยังมีความท้าทายหลายด้านโดยเฉพาะกระแสค่านิยมและวัฒนธรรมต่างชาติที่บ่สอดคล้องกับฮิตคองประเพณีอันดีงามของชาติ
3: ทางด้านวัฒนธรรมถึงเป็นว่าพวกเฮาจะสืบต่อขยายสายพัวพันการร่วมมือกับสากลและภาคพื้นอย่างแน่นแฟ้นโดยผ่านการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมเพื่อได้ใช้สุขอยู่ส่งเสริมเผยแพร่พัฒนาและอนุรักษ์เหลืองานวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางกว่าตามแต่ในกระบวนการเสื่อมโยงดังกล่าวกันยังมีความท้าทายหลายด้านโดยเฉพาะแม่นกระแสค่านิยมและวัฒนธรรมต่างชาติที่บ่สอดคล้องกับฮีตคองประเพณีอันดีงามของเราซึ่งได้แทรกซึมเข้าในทันเทลวัยหนุ่มอย่างไว้ว่าสิ่งนี้แสดงออกผ่านการนุ่งถือที่คัดต่อกาลเทศะและการนำใส่ภาษาปากเว้าที่สอดกระจ่างและการปาลาฮีตคองประเพณีเฮ็ดให้ความเป็นเอกลักษณ์และจิตวิญญาณของวัฒนธรรมเราจืดจางและลดหน่อยถอยลงไปเถื่อละกาว
1: ท่านนางดารณีพรหมวงศ์สายฮู้เติมว่าเวียกงานการท่องเที่ยวเห็นว่ามีการฟื้นฟูและขยายตัวอย่างตั้งนาแสดงออกจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวลาวมีจำนวนเพิ่มขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวสากลและนักท่องเที่ยวภายในมีจำนวนเพิ่มขึ้นเลื่อนคาดหมายถึงอย่างไรก็ตามการบริการและการบริหารจัดการในบางด้านยังบ่ทันบรรลุตามคาดหมายโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการสนองข้อมูลการท่องเที่ยวเริ่มแต่ด้านสากลเข้าออกประเทศตามเส้นทางท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆยังบ่ทันสามารถตอบสนองได้ตามยุคสมัยและความต้องการตัวจริงกลายเป็นอุปสรรคและสิ่งท้าทายต่อภาพพจน์โดยรวมและคุณภาพของการท่องเที่ยวลาวในเวทีสากล
0: 5ปีผ่านมาบรรดาห้องว่าการและห้องการในทั่วประเทศได้เอาใจใส่ประสานงานตามสายตั้งการพัฒนาขยายและจะตั้งปฏิบัตินิติกรรมเพื่อนำเอานโยบายจากศูนย์กลางลงสู่การปฏิบัติตัวจริงในท้องถิ่นแม่นเฮ็ดได้ดีแสดงออกในระยะผ่านมาห้องว่าการและห้องการแต่ละขั้นได้ประสานงานร่วมกันส่งต่อบรรดามติคำสั่งดำรัสแจ้งการทิศซีน้ำต่างๆให้ห้องว่าการปกครองท้องถิ่นเพื่อรับทราบและออกนิติกรรมหั่นเป็นแผนงานละเอียดของท้องถิ่นในโอกาสรายงานบทสรุปการเคลื่อนไหวเวียกงานห้องว่าการทั่วประเทศระยะ5ปีนับแต่2021ถึง2025และวางทิศทางแผนการ5ปี2026ถึง2030โต้กองประชุมสรุปเวียกงานห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่าและห้องว่าการท้องถิ่นเมืองโบโดมานี ท่านเขิงคำแก้วหนูจันทร์รองรัฐมนตรีรองหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีแห่งฮู้ว่า5ปีผ่านมาห้องว่าการและห้องการได้ประสานงานด้านการเก็บกำข้อมูลและปฏิบัติระบบการส่องแสงรายงานผ่านกองประชุมส่องแสงอ้อมข้างรัฐบาลเป็นเจ้าการสังรวมข้อมูลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของกระทรวงองค์การและท้องถิ่นตนเพื่อส่งบทรายงานเป็นประจำแต่ละเดือนไตรมาสและปีอย่างเป็นปกติรายงานเหตุการณ์ซุกเซินในกรณีเกิดเหตุการณ์ด่วนหรือภัยพิบัติธรรมชาติในท้องถิ่นห้องประกาศปกครองท้องถิ่นเป็นจุดประสานงานต้นต่อในการส่งข้อมูลหาห้องประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
4: การประสานงานจะตั้งคณะรูปกฎการและเรียกรวมระหว่างวิสาการของห้องประกาศสำนักงานนายกรัฐมนตรีและวิสาการของแขนงการเกี่ยวข้องลงไปสุกยุ่งเก็บกำข้อมูลและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ท้องถิ่นโดยเฉพาะเป็นการติดตามนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสองมลแห่งชาติการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการแก้ไขปัญหายาเสพติดการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อและอัตราแลกเปลี่ยนราคาสินค้าและหนี้สินตามประเทศตามมติ19ทับกมสพเพื่อรักษาเสถียรภาพทางด้านเงินตราแห่งชาตินอกจากนั้นคณะ16116ทับนย.ก็ได้ลงติดตามสุกดูการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่9การพันขยายมติ04ทับกมสพการแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขพัฒนาบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและบรรดานิติกรรมของรัฐบาลที่พัวพันถึงการประหยัดมัธยัสถ์การนำใช้งบประมาณของรัฐรวมทั้งการนำใช้วัตถุอุปกรณ์พัฒนาโดยเฉพาะแม่นการปฏิบัติดำรัฐ599ทับนย.และนิติกรรมอื่นๆที่สำคัญ
0: ท่านเขิงคำแก้วหนูจันทร์ให้ฮู้ตื้มว่า5ปีผ่านมาห้องว่าการและห้องการได้เอาใจใส่ปฏิบัติระบบการประสานงานของห้องว่าการศูนย์กลางภาคห้องว่าการประธานประเทศห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและคณะเลขาธิการสภาแห่งชาติเพื่อรับประกันการเผยแพร่แนะนำให้ความเห็นซี่นำของคันเทิงโตภาคส่วนเกี่ยวของของศูนย์กลางและท้องถิ่นได้รับทราบและจะตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแขวงจำปาสักมีบทบาทสำคัญเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมในการโฆษณาแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐสนองข้อมูลข่าวสารด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้สาระและความบันเทิงแก่สังคมท่านประดิษฐ์วรรณรัศมีหัวหน้าคณะโฆษณาห้องแขวงจำปาสักประกอบคำเห็นในหัวข้อบทบาทของวิทยุท้องถิ่นในการศึกษาห้องแนวทางนโยบายของพรรคยุคแขวงจำปาสักในกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นระหว่างวันที่14 15กรกฎาคมนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์ว่าสถานีวิทยุแขวงจำปาสักสร้างตั้งขึ้นในปี1968ภายหลังปลดปล่อยแล้วสถานีวิทยุกระจายเสียงมีหน้าที่สำคัญในการเผยแพร่เสื่อมซึมพันขยายแนวทางนโยบายมติของพรรคกฎหมายของรัฐและข่าวสารต่างๆของพรรคและรัฐไปสู่ประชาชนทุกชั้นคนภายในแขวงมาฮอดปัจจุบันสถานีวิทยุแขวงมีรายการออกอากาศทั้งหมด36รายการประกอบมีรายการที่ผลิตโดยสถานีวิทยุของแขวง18รายการรายการจากบรรดาแผนกการอ้อมข้าง16รายการรายการข่าวท้องถิ่นและข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพร้อมนั้นยังมีรายการเฉพาะที่เน้นใส่เวียกงานการเมืองแนวคิดและการโฆษณาศึกษาอบรม
5: สถานีวิทยุแขวงจำปาสักมีบทบาทสำคัญและเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมในการโฆษณาแนวทางนโยบายของพรรคก

0: เฉพาะเป็นเมืองพุนทองเมืองสนาสมบูรณ์เมืองโขงเมืองสุกุมาและเมืองมนลาประโมก
1: ท่านประดิษฐ์วรรณรัศมีฮู้เติมว่าสิ่งที่พ้นดินและสำคัญที่สุดในการศึกษาอบรมแนวทางนโยบายของพรรคแม่นได้โฆษณาให้แก่3วันประวัติศาสตร์ของพรรคของชาติและของบรรดาทานผู้นำโฆษณาและออกรายการให้แก่ขบวนการก้าเกียมและดำเนินกองประชุมใหญ่3คันของพรรคโฆษณาประชาสัมพันธ์การก้าเกียมให้แก่การเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาปานสนคันแขวงปัจจุบันแม่นซุ่มใส่การพันขยายมติ12ของพรรคและมติ9ขององค์คณะพรรคแขวง
2: ปัจจุบันสถาบันยุทธาธิการและขนส่งได้พัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองเขตสงวนทางโดยนำใช้งบประมาณของธนาคารโลกผ่านโครงการแขนงขวาทางระยะ2ที่กำลังเฮ็ดทดลองอยู่โครงการเส้นทาง13ใต้แต่กิโลเมตร71หากิโลเมตร346แนวการรายงานต่อกองประชุมยุทธการและขนส่งทั่วประเทศจัดขึ้นมื้อบ่โดนมื้อนี้อยู่หอประชุมแห่งชาติท่านบุญทวีวิไลสอนรองหัวหน้าสถาบันยุทธการและขนส่งมีความเห็นว่าสถาบันยุทธการและขนส่งได้เก็บกำขึ้นทะเบียนทรัพย์สินที่นอนอยู่ในเขตสงวนทางแล้วป้อนข้อมูลใส่ไว้ในฐานข้อมูลซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวสามารถวิเคราะห์และสร้างเป็นบทรายงานเกี่ยวกับผลกระทบและประเมินมูลค่าการสูญเสียผลกระทบเบื้องต้น
3: สถาบันโยธาธิการและขนส่งของเฮานี่ก็ยังได้ค้นคว้าสร้างฐานข้อมูลดังกล่าวนี้เนาะเพื่อมาคุ้มครองและติดตามเรื่องงานดังกล่าวนี้โดยรับถือจากธนาคารโลกปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะในไม้นี่ของพวกเฮาเขตสงวนทางแต่ว่าเฮามีการออกใบตดินควบมาเขตสงวนทางอันนี้นี่ในกฎหมายของเฮาก็ได้กําหนดเนาะเขตสงวนทางในดํารัฐก็ได้กําหนดในกฎหมายที่ดินก็ได้แบ่งที่ดินอยู่แล้วเป็น8ประเภทโดยเฉพาะกับประเภทดินคมนาคมในหั้นก็ได้เว้าเรื่องเขตสงวนทางอย่างชัดเจนแล้วเนาะหมายความว่าการปลูกสร้างก็จะกลายมาอยู่เขตสงวนเฮาสงวนมันอยู่ไหนเนาะประส่วนกับปลูกเข้ามามีการก่อสร้างเข้ามาเนาะซึ่งสามารถสรุปได้ว่าโดยเฉพาะเป็นโครงการ13ใต้นี่เนาะในกิโลเมตร71หา346นี้หลังจากที่เฮามอบหักโครงการไปแล้วภายใน7เดือนหลังจาก7เดือนแล้วคณะสถาบันพ่อได้ลงไปติดตามกวดกาเห็นว่ามีการบุกรุกที่ว่าหลายพอสมควรและหลังจากนั้นก็มีอยู่ประมาณ62ตัวอย่างเนาะที่ว่ากายเข้ามาและพาลงไปติดตามกวดกาเห็นว่าประส่วนกับบุกรุกเข้ามาเขตสงวนทางมีการปลูกสร้างซึ่งที่เป็นปัญหาของเฮาในระยะต่อไปว่าถ้าเฮามีการขยายโตขยายเส้นทางอาจจะมีการเลี้ยงซบเซย
2: ท่านบุญทวีวิไลสอนมีความเห็นตื่มว่าผ่านมาแขนงการโยธาธิการและขนส่งได้ออกใบตดินกวมเอาเขตสงวนทางซึ่งอยู่ในกฎหมายได้กำหนดเขตสงวนทางในดำรัฐในกฎหมายที่ดินมีการแบ่งที่ดินออกเป็น8ประเภทโดยเฉพาะที่ดินคมนาคมได้มีกำหนดอย่างละเอียดและจะแจ้งต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นต้นเดือนกรกฎาคมอยู่แขวงอุดมไซทันนางมีแกนจอนเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำลาวพร้อมด้วยคณะและท่านนางอภรวิสาเทพรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและคณะกลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อได้ลงเยี่ยมยามโครงการของมูลนิธิเฟสฮอลโรดอยู่ห้องหมอกแขวงอุดมไซ
4: ต่างหน้าคณะนำและพนักงานห้องหมอกแขวงอุดมไซต้อนรับคณะโดยท่านดร.ลัตตาวรรณจิตผู้อำนวยการห้องหมอกแขวงพร้อมด้วยคณะและได้นำเสนอภาพรวมการดำเนินงานของโครงการผลสำเร็จการนำไส้การช่วยเหลือจากมูลนิธิเฟรชฮอลโลในการพัฒนาเวียกงานด้านการดูแลสุขภาพดวงตาพัฒนาศักยภาพบุคลากรและยกระดับการบริการทั้งการแพทย์ให้แก่ประชาชนในโอกาสนี้คณะผู้แทนได้เข้าเยี่ยมชมห้องกวดและปิ่นปัวพญาตารับฟังการรายงานการดำเนินโครงการพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะแพทย์และพนักงานสาธารณสุขเกี่ยวกับการขยายการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพดวงตาโดยเฉพาะอยู่ขงเขตสนบทและเขตห้างไก่การเยี่ยมยามเพื่อการให้ความสำคัญของรัฐบาลออสเตรเลียต่อการส่งเสริมเวียกงานสาธารณสุขในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านการสนับสนุนของมูลนิธิเฟสฮอลโลและเป็นการสืบต่อเสริมสร้างการร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับออสเตรเลียให้มีความแน่นแฟ้นและยืนยงไซสมอนผิวทศรรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
2: กลางเดือนกรกฎนี้แขวงอัตปือเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสาพันมียิงลาวกุมภาพันธ์71ปีมีท่านนางมีนาพรไซสมภูห้องเลขาพรรคแขวงพร้อมด้วยคณะพรรคคณะนำจากแผนการอ้อมข้างแขวงอดีตการนำเพศหญิงคณะบริหารงานและสมาชิกสาพันมียิงเข้าร่วม
5: ในพื้นที่ฐานนางมินพรใส่ชมพูห้อง

0: นี่ครับพักแขวงใดให้เกียรติขึ้นกาพระไสขวัญคืนมุ่นเชื่อประวัติความเป็นมาการเติบโตขยายตัวและผลงานเคลื่อนไหวอันโดดเด่นขององค์การจัดต่างสหพันธ์มิยิงลาวตลอดระยะ71ปีผ่านมาพักได้เอาใจใส่อย่างจดจ่อในการปลุกระดมค้นขวายก่อแสงมิยิงให้มีความตื่นตัวประกอบส่วนเข้าในประกิจปฏิวัติและพักใดถือมิยิงเป็นภาคส่วนหนึ่งในกำลังแห่งสำคัญของพักภายใต้คันทุ่งของแนวห่มปลดปล่อยศาสตร์ส่วนกลางในลาวอิสระก็คือส่วนกลางพักประชาชนลาวท่านี้ก็เพื่อเน้นใส่เฮ็ดให้สำสิกแม่ยิ่งก็คือทั่วสังคมได้รับผู้และเข้าใจลึกซึ้งถึงคุณงามความดีบทบาทและการอุทิศตนของแม่ยิ่งลาวในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ประกอบส่วนอย่างตั้งหนาเขาในภารกิจปกปักษาและพัฒนาประเทศชาติภายในงานยังมีการวางแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆจากผลงานผลิตภัณฑ์เองของบรรดาเอื้อยหนองแม่ยิ่งภายในแขวงนำอีก
1: สีหงแก้วขมันผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
2: กองประชุมครบคณะบริหารงานผักแขวงเซกองเปิดกว้างครั้งที่4สมัยที่11จัดขึ้นในวันที่21กรกฎาคมนี้ที่สโมสรแขวงภายใต้การเป็นประธานของท่านบุญลายบุฒิกรรมการศูนย์กลางผักเลขาคณะบริหารงานผักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงมีคณะประจำผักแขวงกรรมการผักแขวงและผักส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
3: คณะบริหารงานผักแขวงเซกองได้สืบต่อสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ขององค์คณะผักแขวงเล็งใส่แก้ไขปัญหาตัวจริงอยู่บรรดาแผนกการออมข้างแขวงและบรรดาเมืองเฮ็ดให้แขวงเซกองพวกเฮาในระยะ6เดือนต้นปี2026สภาพเศรษฐกิจมีทะยังดีขึ้นโดยเฉพาะขบวนการผลิตการจราจรจำหน่ายสินค้าการบริการและการลงทุนของต่างประเทศมีบรรยากาศฟื้นฟูดีสามารถรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นเศรษฐกิจสืบต่อขยายตัวคงเขตวัฒนธรรมสังคมได้ปรับตัวเข้าสู่คุณภาพใหม่อย่างไวว่าเฮ็ดให้สังคมมีความสงบปลอดภัยโดยพื้นฐานการดำรงชีวิตและการทำมาหากินของประชาชนส่วนใหญ่แม่นดีขึ้นกว่าเก่าจากนั้นในกองประชุมก็ได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นผ่านห้างบทสรุปตีราคาการนำพารวมของคณะบริหารงานพักแขวง6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026รับฟังการสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026กาดแก้วใส่สงครามรายงานจากวิทยุกระจายเสียงแขวงเซกอง
2: ต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิศวการกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร
4: ์ความกดดันต่ำของอากาศร้อนปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ในแต่ละภาคและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยยืดทั่วไปและตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง19หา25องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง22หา28องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา29องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60หา25ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง23หา29องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง19หา26องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา29องศาสลับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง15หา24องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
2: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
5: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามเวียดนามพรวมอยู่ในท่าแห่งที่จะกลายเป็นหนึ่งในบรรดาตลาดการบินเติบโตที่ใหญ่ที่สุดอยู่ภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกใน2ทศวรรษต่อหน้าในงานวางแสดงการบินสากลอยู่ราชอาณาจักรอังกฤษที่หากก็สิ้นสุดลงในวันที่11กรกฎนี้บริษัทการบินแห่งชาติเวียดนามได้ลงนามบรรดาข้อตกลงเซาเฮือบินโบอิ้ง737แม็ก8เติมอีก19ลำกับ3บริษัทให้เซาเฮือบินแถวหน้าของโลกท่านพรอนเกนีประธานผู้อำนวยการฝ่ายการค้าของบริษัทเอเวอรอนกล่าวว่าปัจจุบันอาเซียนแปซิฟิกแม้นเขตการบินใหญ่ที่สุดและเติบโตไวที่สุดในโลกในกลุ่ม10ตลาดการบินแถวหน้าอยู่ภาคพื้นเวียดนามแม้นประเทศที่มีระดับเติบโตไวในทศวรรษผ่านมาด้วยระดับเพิ่มขึ้น111%
2: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามในเวลาให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าวโทรภาพ CNBC ท่านเจมิสันเกลผู้ต่างหน้าด้านการค้าสหรัฐอเมริกาได้เว้าถึงเรื่องที่สหรัฐอเมริกามีกฎหมายห้ามดำเนินธุรกรรมกับสินค้าที่ได้ผลิตด้วยแรงงานที่ถูกบังคับในขณะที่ประเทศส่วนใหญ่ยังบ่ทันประกาศใส่กฎหมายที่คล้ายคือกันหรือการปฏิบัติข้อกำหนดในปัจจุบันยังบ่ทันมีประสิทธิผลเทื่อท่านเจมิสันเกลให้ฮู้ว่าคาดว่าสหรัฐอเมริกาจะออกมาตรการใหม่ที่ปกคลุมการเคลื่อนไหวด้านการค้าของสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ในไวนี้นักสือพิมพ์ Financial Times ได้รายงานข่าวว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอาจจะจัดวางอัตราภาษีแต่15-12ส่วนห้อยขึ้นไปสำหรับสินค้าที่นำเข้าจาก60ประเทศในอาทิตย์นี้โดยให้เหตุผลว่าบรรดาพื้นฐานเศรษฐกิจเหล่านี้บ่มีมาตรการที่สมเหตุสมผลเพื่อสกัดกั้นแรงงานที่ถูกบังคับ
5: ตามข่าวต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งแจ้งเตือนในเมื่อวานนี้ว่าฝรั่งมีจำนวนผู้เสียชีวิตหลายกว่าปกติสูงถึง 5,764 คนหลังจากประสบกับคลื่นความร้อนเมื่อเดือนมิถุนายนผ่านมาถือเป็นสถิติที่สูงที่สุดเมื่อเทียบเสียงเดียวกันของปีผ่านมาโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง45-75ปีฝรั่งประสบกับคลื่นความร้อนมาแล้ว3รอบนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีนี้เป็นต้นมาบรรดานักวิเคราะห์เตือนว่าสภาพอากาศร้อนอบอ้าวหลายแม้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่มาจากการกระทำของมนุษย์เอง
2: สำนักข่าวซินฮัวของทางการจีนรายงานในวันที่21กรกฎนี้ว่าสถาบันค้นคว้าหลายแห่งได้ปรับปรุงตัวเลขคาดคะเนการเติบโตด้านการส่งออกของมาเลเซียในปีนี้โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากการดำเนินงานทั้งการค้าดีกว่าที่คาดไว้การเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งวงจรการเติบโตของเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ธนาคารการลงทุน RHB ได้ยกตัวเลขคาดคะเนการเติบโตด้านการส่งออกของมาเลเซียจาก 15.3 ส่วนร้อยเป็น 11.7 ส่วนร้อยในปีนี้หลังจากการส่งออกของมาเลเซียเพิ่มขึ้น 17.5 ส่วนร้อยในเดือนมังกรหาเดือนมิถุนายนปีนี้โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แข็งแรงที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวพักนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไสและอัมไพวันมุอมทรอ่าน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการ

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและเพื่อนมิตรกันที่ฮักแพงทุกท่านเช่นเคย30นาทีต่อจากนี้ไปน้ำทางเข้าสู่บรรยากาศของรายการฮักแผ่นดินแม่ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวรายการพวกเขามีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำอาทิตย์1กับ2เทื่อวันอังคารและวันพฤหัส 19:30 น.เมื่อนี้ปองไตเจริญสุขทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังพบกันมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันพฤหัสที่23กรกฎาคม2026คงกับมือขึ้น9ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569เนาะมื้อนี้ก็มีละ3ระยะเส้นเคยสำหรับในการหักแผ่นดินแม่ระยะเมืองลาววันนี้พวกเขาจะไปเบิ่งการคาดคะเนเศรษฐกิจลาวปีนี้ของธนาคารโลกคาดว่าจะเติบโตซาลง 3.8 ส่วนห้อยได้ส่วนลาวกับเพื่อนเม็ดมณีจะไปเบิ่งการไปห่วมกองประชุมคณะกรรมการขีดปลดอาวุธนิวเคลียร์อาซีตออกเสียงใต้ของห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวพร้อมด้วยคณะในกองประชุมจะมีอย่างแดไปเคลื่อนไหวเวียนงานเกี่ยวกับกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเพื่อนก็ได้เข้าห่วมกองประชุมหลายกองประชุมในฐานทองสวรรค์พรหมวิหารก็ได้ส่วนระยะท้ายรายการเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้จะพาท่านไปทางแขวงอุดมไซไปเที่ยวถ้ำมื้อนี้นะไปทั้งถ้ำจอมอองอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ทางแขวงอุดมไซอันนั้นก็เป็นทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในรายการฮักแผ่นดินแม่ประจำวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2026ก็พบกันกระเซียนเคยฟังเพลงห้องจากรายการก่อนมอบเป็นความสุขความเบิกบานมนต์ซื่นให้แก่เพื่อนรายการฮักแผ่นดินแม่ทุกท่านโดยเฉพาะพี่น้องเสื้อสัตว์ลาวของพวกเราที่อยู่ต่างประเทศและก็ฟังรายการของพวกเราอยู่ในขณะนี้ขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดี

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังรายการฮักแผ่นดินแม่จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขาก็มีเสน่ห์ท่านรับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งกับสองเทื่อวันอังคารและวันพฤหัส19:30-20:00 น.เข้าสู่ระยะเมืองลาววันนี้มื้อนี้จะไปเบิ่งการคาดคะเนเศรษฐกิจลาวปีนี้ของธนาคารโลกที่คาดว่าจะเติบโตซาลง 3.5 ส่วนห้อยซึ่งธนาคารโลกก็ได้เตือนเศรษฐกิจลาวในปีนี้มีทางเอียงเติบโตลดลงอยู่ที่ 3.8 ส่วนห้อยเนื่องจากว่าได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันโลกที่ผันผวนและเงินเฟ้อภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำลังซื้อของครัวเรือนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยพร้อมทั้งยังก้องให้รัฐบาลเร่งรักษาเสถียรภาพและสืบต่อปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจังอันนี้ก็เป็นอิงตามรายงานการติดตามสภาพเศรษฐกิจของลาวสำหรับเดือนมิถุนา2026ภายใต้หัวข้อการเพิ่มที่ความคืบหน้าในการปฏิรูปท่ามกลางความผันผวนโดยบทรายงานได้ระบุว่าถึงว่าลาวนี่จะสามารถปรับปรุงสถานภาพของเศรษฐกิจเนาะเศรษฐกิจของประเทศนี้โดยเฉพาะเศรษฐกิจมหาภาคนี่ให้ดีขึ้นในต้นปีนี้ก็ตามโดยครั้งสำรองเงินตราต่างประเทศแม้นมีถึง4,200 ล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาปีนี้แต่ว่าการเติบโตก็ยังมีความบอบบางและประเสริฐกับสิ่งท้าทายรอบด้านและหัวหน้าห้องการธนาคารโลกประจำลาวก็ได้แนะนำว่าความพยายามในการปฏิรูปตลอด4ปีผ่านมาได้ช่วยฟื้นฟูครั้งสำรองเงินตราสร้างเสถียรภาพให้แก่อัตราแลกเปลี่ยนและสร้างความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจคืนใหม่และแนวใดก็ตามเสถียรภาพนี้ยังคงมีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะหลังจากการเกิดวิกฤตการราคาน้ำมันในระยะมอมวันนี้บวกกับภาระการชำระหนี้ที่คาดว่าจะสูงถึง13ส่วนห้อยของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือว่า GDP เฉพาะในปีนี้ซึ่งได้กลายเป็นข้อจำกัดในการลงทุนใส่คะแนนการสำคัญเป็นต้นการเป็นสาธารณสุขการศึกษาและการปกป้องทั้งสังคมและบทรายงานของธนาคารโลกยังแสดงความกังวลต่อการลดลงของการสวมใส่การบริการสาธารณสุขของรัฐย้อนความกดดันด้านเศรษฐกิจที่บีบพัดทางรายรับของครัวเรือนและงบประมาณภาครัฐในปัจจุบันนี้งบประมาณด้านสาธารณสุขมีเพียงแต่4ส่วนห้อยของงบประมาณแห่งรัฐเท่านั้นซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของภาคพื้นและก็ส่งผลให้คุณภาพการบริการยังบ่ทันดีเท่าที่ควรรวมทั้งสร้างภาระค่าใช้จ่ายด้านการปิ่นปั่วให้แก่ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและเพื่อแก้ไขปัญหานี้ธนาคารโลกก็เสนอแนวทางการปฏิรูปโดยเน้นใส่การระดมทุนภายในประเทศเพื่อเพิ่มงบประมาณด้านสาธารณสุขให้บรรลุ9ส่วนห้อยภายในปี2030การจัดสรรงบประมาณให้มีความสำคัญกับการบริการสาธารณสุขขั้นต้นและการนำใช้ระบบดิจิตอลเข้าในการคุ้มครองการเงินภาครัฐเพื่อประกันงบประมาณไหลเวียนสู่สถานบริการสาธารณสุขอย่างว่องไวและโปร่งใสเพราะว่าการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์คือหลักฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของลาวให้เติบโตอย่างยืนยงในระยะยาวนั่นเองอันนั้นก็เป็นระยะเมืองลาววันนี้ของรายการทางแผ่นดินแม่นำมาเสนอให้ผู้มีรายการได้ฟังเกี่ยวกับการคาดคะเนเศรษฐกิจลาวปีนี้ซึ่งธนาคารโลกได้คาดคะเนว่าจะเติบโตซาลง 3.8 ส่วนห้อยเนาะและผลกระทบเสนอทางออกให้แก่ประเทศลาวของพวกเขาเข้าสู่ระยะลาวก็เพื่อนมิตรมณีแกไปเบิ่งการเคลื่อนไหวอยู่ต่างประเทศของทานทองสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยคณะเพื่อนก็ได้เข้าร่วมกองประชุมคณะกรรมการเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์และอาซีตะวันออกเฉียงใต้และกองประชุมพบปะระหว่างรัฐมนตรีประเทศอาเซียนและคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษย์โดยการเป็นประธานของรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์พร้อมด้วยบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและเลขาธิการใหญ่อาเซียนเข้าร่วมสำหรับกองประชุมคณะกรรมการเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ซีตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้ปรึกษาหรือรับทราบความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานของสุทธิศาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในอาซีตะวันออกเฉียงใต้2023-2027เป็นต้นเวียงงานของหน่วยงานคุ้มครองพลังงานปรมาณูอาเซียนและการพัวพันหัวมือกับภายนอกโดยเฉพาะกับองค์การพลังงานปรมาณูสากลและกองประชุมก็ได้สืบต่อปรึกษาลือเกี่ยวกับอนุสัญญาของส่วนที่สัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ซีตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะการสืบต่อพัวพันกับ5ประเทศมหาอำนาจนิวเคลียร์ประกอบมีจีนฝรั่งรัสเซียอังกฤษและสหรัฐอเมริกาเพื่อสุขนุ่งให้บรรดาประเทศเหล่านี้ลงนามในอนุสัญญาส่วนกองประชุมพบปะระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลอาเซียนผู้ได้สิทธิมนุษย์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนก็ได้แสดงความสุ่มเสย
ที่ราคาสูงต่อความคืบหน้าของการจัดตั้งปฏิบัติบรรดากิจกรรมของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลอาเซียนโดยสิทธิมนุษย์ได้ประกอบส่วนของในเรื่องการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษย์ในอาเซียนก็คือกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนโดยรวมและก็สุกยูให้กรรมการดังกล่าวสืบต่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติของตนที่ได้ถูกมอบหมายและจัดตั้งปฏิบัติบรรดากิจกรรมบริมสิทธิ์สำหรับปีนี้ซึ่งเป็นปีทำอิฐในการจัดตั้งปฏิบัติแผนเวียก5ปีฉบับใหม่2026-2030ของคณะกรรมการดังกล่าวให้มีผลสำเร็จและมีประสิทธิผลสูงอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่ต่างประเทศของท่านทองสวรรค์ภูวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยคณะที่เพิ่นไปร่วมกองประชุมอยู่ฟิลิปปินส์เป็นกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและก็มีการเคลื่อนไหวเข้าร่วมกองประชุมอื่นๆที่ปินอ้อมรวมทั้งพบปะกับคู่ร่วมตำแหน่งจากประเทศอาเซียนและประเทศกูตเจรจาตื่มอีกเนาะอันนั้นระยะลาวก็เพื่อนมิตรของรายการฮักแผ่นดินแม่นำมาเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังเปลี่ยนบรรยากาศก็เนาะฟังเพลงห้องตื่มอีกแต่รายการก่อนมอบเป็นความสุขความบึกบานมนต์ซื่อในแก่เพื่อนมิตรรายการฮักแผ่นดินแม่ทุกท่านโดยเฉพาะพี่น้องเสื้อสัตว์ลาวของพวกเฮาที่อยู่ต่างประเทศและกลับขึ้นมาย้ำยามบ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็พร้อมฟังรายการพวกเขาอยู่ในขณะนี้ทุกๆคน

เข้าสู่ระยะท้ายของรายการแล้วรายการฮักแผ่นดินเมย์มีเสนอทางเราฟังอาทิตย์หนึ่งกับสองเทื่อง19:30 20:00 นเนาะรายการพวกเราก็ได้มีหลายระยะเด้ระยะเมืองลาววันนี้ระยะลาวหักลาวระยะเที่ยวบ้านแม่ระยะลาวก็เพื่อนมิตรแน่แต่ละระยะกระนั้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาเสนอให้พิมพ์รายการเราฟังแล้วก็ขอขอบใจที่ได้มีความคิดความเห็นเข้ามาหาพวกเราเป็นจำนวนหลายเลยเนาะพวกเราก็พร้อมแล้วจะนำเอาความคิดความเห็นเหล่านั้นมาปรับปรุงการดำเนินรายการทางแผ่นดินแม่ให้มีเนื้อหาสาระมีคุณภาพดีขึ้นกว่าเก่าบัดนี้เข้าสู่ระยะท้ายของรายการไปเที่ยวบัดนี้นะในระยะเที่ยวบ้านแม่ของรายการทางแผ่นดินแม่จะพาทานไปเที่ยวถ้ำจอมอองอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมท่านผู้ฟังที่หักแพงถ้ำจอมอ่องเมืองไซแขวกลมไซตั้งอยู่ห่างจากเทศบาลเมืองไซประมาณ46 กิโลเมตรและห่างจากบ้านจอมอ่องประมาณ2 กิโลเมตรครึ่งถ้ำแห่งนี้ได้ผ่านการสำรวจของนักเซียวซานจากเอรบและสหรัฐอเมริกาในปี2007และ2009ตามลำดับเป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่กว้าง30 หา 100 เมตรสูง80 หา 115 เมตรยาว16 กิโลเมตรมาฮอดปี2015ถ้ำจอมอ่องก็ได้ทำการปรับปรุงบูรณะบรรดาพื้นฐานโครงล่างและสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณในถ้ำและบริเวณนอกถ้ำเป็นต้นกำเนิดปรับปรุงลานจอดรถอยู่บริเวณถ้ำห้างขายเครื่องผลิตภัณฑ์ชาวบ้านห้องน้ำสาธารณะห้องข้อมูลข่าวสารท่องเที่ยวทางยางคันใดหาถ้ำจอมอ่องทางยางเบตง800 เมตรติดตั้งระบบไปยังทางภายในถ้ำและอื่นๆเพื่อรับนักท่องเที่ยวเนาะและถ้ำจอมอ่องเป็นถ้ำขนาดใหญ่มีความยาวและสวยงามที่สุดประกอบด้วยสีสันต่างๆแบบธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์อยู่ภายในถ้ำบางบอนมีสายน้ำไหลผ่านมีนมผามีหินย่อยที่มีลวดลายสวยงามหินแก้วเป็นสีขาวเลื่อมคือกับเพชรพลอยเป็นก้อนใหญ่ประดับประดาห้อยอยู่ตามฝ่าหินคือกับดอกไฟอย่างสวยสดงดงามและก็ยังเป็นลักษณะเดิมที่ยังไม่ได้รับการดัดแปลงแต่อย่างใดและก็มีระบบนิเวศธรรมชาติที่อัศจรรย์มีหลายซองทางเข้าออกและภายในถ้ำก็ได้สร้างความประทับใจดึงดูดจิตใจนักท่องเที่ยวภายในต่างประเทศเข้าไปเที่ยวชมเบื้องความงดงามอย่างบ่ขาดสายถ้ำจอมอ่องถูกค้นพบในปี2005เมื่อก่อนเอิ้นตามสื่อของบ้านและประชาชนท้องถิ่นเคยเอิ้นสื่อถ้ำนี้ว่าถ้ำเจียหรือว่าถ้ำขี้เจียย้อนว่าสมัยก่อนมีตัวเจียมอาศัยอยู่เป็นจำนวนหลายประชาชนเขียดจมองได้พากกันคุดเอาขี้เจียอยู่ในถ้ำมาเฮ็ดมือปืนแก๊ปดังนั้นประชาชนเขียดจมองจึงได้พากันเอื้อนซื้อของถ้ำนี้ว่าถ้ำเจียหรือว่าถ้ำขี้เจียต่อมาทั้งแผนกวัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงอุดมไซก็ให้ซื้อเอื้อนว่าถ้ำจมองตามซื้อของบ้านจมองจนถึงปัจจุบันนี้และบ้านจมองอีกประวัติหนึ่งที่เอื้อนว่าจมองก็ย้อนว่าจอมเป็นภาษากุมุซึ่งแปลว่าติดตามไปนำก้นไปส่วนคำว่าอ๋องแปลว่าตูดตอดินในสมัยก่อนประชาชนเมืองนาโมได้ไปคล้องตอหรือว่าเอาหางตอโดยได้เอายวงฝ่ายน้อยๆเนาะมัดอาหารใส่ตีนตอแล้วก็ปล่อยให้ตูดตอบินกลับไปหาหางแล้วประชาชนก็นำตูดตอนั้นไปจึงไปพบเห็นเขตพื้นที่เป็นดังกล่าวนี้เป็นเขตอุดมสมบูรณ์เหมาะสมในการผลิตกสิกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ต่อมาจึงพากันย้ายถิ่นฐานมาอยู่บ้านจอมอ่องแห่งนี้แล้วจึงเอิ้นว่าจอมอ่องจึงจนถึงปัจจุบันเนาะอันนี้เป็นที่ไปที่มาของถ้ำจอมอ่องที่ค้นพบในปี2005ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ทางเมืองไซแขวงอุดมไซก็บ่ไกลได้จากเทศบาลเมืองไปก็46 กิโลเมตรเชิญชวนเด้อท่านผู้ฟังผู้ใดรวมทั้งพี่น้องเสื้อสัตว์ลาวของพวกเราที่มาย้ำบ้านเกิดเมืองนอนบอนฝั่งไซแฮแพไซบือของตนถ้าว่าได้มีโอกาสไปทั้งเมืองไซแขวงอุดมไซก็ฝากไว้ถ้ำจอมอ่องอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังรอท่าทานไปสัมผัสนั่นเองเอาเวลาและรายการใกล้จะหมดแล้วขอบใจสำหรับการติดตามมาฟังรายการฮักแผ่นดินแม่มาโดยตลอดท่านสามารถติดตามมาฟังรายการนี้ได้ในวันพฤหัสและวันอังคาร19:30 หา 20:00 นมื้อนี้ปองไตเจริญสุขผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยตุนีแหงมาลาในสางควบคุมเสียงต้องขอลาท่านไปก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านโดยเฉพาะพี่น้องเสื้อสลาวของพวกเขาทุกคน
ที่อยู่ต่างประเทศและกลับมาอย่างบ้านเกิดเมืองนอนทุกคนแล้วก็ฟังรายการอยู่ในขณะนี้จงมีแต่ความสุขดีประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียงงานทุกประการสวัสดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: ธนาเล็กพกตูซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสริมจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบานและกดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิดขอเรียนเชิญ
2: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลขหกโตโดยจะเริ่มจากการสร้างน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลขหนึ่งหาหมายเลขศูนย์เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบานที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บนห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบานรวมทั้งหมด6หน่วยบานหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบานทั้ง6หน่วยบานไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสี่ยงเอาหน่วยบานออกจากอุปกรณ์วงกลมเทื่อละ1หน่วยบานจนครบ6หน่วยบานแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการการจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนรวมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทงคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์สื่อจะนำใช้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตตัวประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสียงโชคสิรางวัลสั่งเวียกเหตุงานทำและรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายรับเข้างบประมาณของรัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้จะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดอยากจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาทานได้รับทราบตื่นทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลน์เพจ Facebook ของกระทรวงการเงินทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบข้อความสั่น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมสำหรับเครือข่าย Unitel ท่านสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107ค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีนอกจากนี้ยังจะได้แจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมื้อถัดไปเซ็นหนังสือพิมพ์แมงจันใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถติดตามผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็กำลังสืบต่อสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยเพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเงื่อนไขในการหับเอาเงินรางวัลหวยพัฒนาสำหรับใบหวยต้องให้อยู่ในสภาพปกติบ่จีขาดเปื้อนหรือมือห้อยปลอมแปลงใดๆท่านจึงสามารถหับเอารางวัลได้ในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสร้างน้ำหนักหน่วยบานและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็จะได้สืบต่อทำการกวดกาอุปกรณ์หน่วยตุ้มที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้จะมีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลและเสียงยั่งยืนผลการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำนาที
1: ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นขั้นที่1ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นขั้นที่2ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นขั้นที่3ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นขั้นที่4ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นขั้นที่5ได้แก่บัตรหมายเลข6และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นขั้นที่6ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข1พนักงานออกเลขรางวัลแม่นจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตรงในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตรงในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข่าแซงในตุ้มตะพบในตุ้มให้ครบในตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการน้องเล่นรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะเลยตุ้มนำพนักงานออกเล่นรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวร้องสังสาร5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการเรียนรางวัลตาม6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลในตุ้มนำพนักงานออกเรียนรางวัลเพื่อห่วงกิจกรรมเสียแห่ในบ้านตกลงมาสู่บอลหักทันดานอกหลังจากนั้นพนักงานออกเรียนรางวัลจะได้นำเอาเงินบ้านตกหกเงินบ้านไปเป็นชุดร่วมกันใส่อุปกรณ์มังกรขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการเรียนรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลในตุ้มนำพนักงานออกเรียนรางวัลเป็นที่หับห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเรียนรางวัลหมุนในตุ้มตะพกในตุ้มตะพร้อมๆกันอีกเป็นขั้นที่2

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกได้รางวัลได้กดเสียงเฮาในบ้านตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มระนึงในบ้านขอเรียนเชิญขอขอบใจนะ

หลายโบนหลายคำอื่นขานไปเตละทินสื่อว่าเพอีปูตาลูกก็ว่าไปล้างพองประดิษฐ์สร้างมัดมีสลับลายจุบสีคามเอามาตำเป็นพื้นสิ้นงามเมือยามนางน้องสาวผู้ไทยหนุ่มสิ้นมีเสื้อโยมขาม

เอาบทกลอนทำอิฐหนึ่งในประเพณีของชนเผ่าผู้ไทยเป็นการเขียนของกวีน้อยคอยหักเนาะฝากให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านพร้อมเสียงเพลงหวังว่าคงจะเป็นที่ถูกใจเป็นข้อมูลซึนและกล่อมอารมณ์ให้แก่ผู้ที่นอนแล้วแต่บ่ทันหลับเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้สำหรับแม่บ้านแม่เฮือนของพวกเขาเพิ่นมีอาศีไม่ลายมือบ่ว่าจะเป็นการตำหูกท้อใหม่ก็แล้วแต่เพิ่นกะยังคงบ่ทันหลับนอนเนาะเอาฟังรายการไปนำเฮ็ดเวียกของทานไปพร้อมเนาะรับฟังก่อนต่อไปเป็นบทเขียนของเกตแก้วปกพันขอมอบเป็นข้อมูลซื่นให้กับเป็นรายการทุกท่านฟังแล้วมีความสุขนอนหลับฝันดีบทก่อนสื่อว่าหักสามเศร้า

หักสามเศร้าเฮาสามคนบนทางเดียวสุดแสนเปียวมีหนึ่งเดียวจรจากลาโยมถูกสิ่งเพื่อคนหักด้วยน้ำตาต้องขอลาสาดหน้ามีคอยพบกันหักสามคนต้องผจญความโศกซ้ำเหมือนเวรกรรมจำนำจองให้ขาดปันทางสามเส้นเป็นขนานคานคู่กันฝ้ากีดกันนั่นละหักคนสามคนแต่สุดท้ายเส้นทางหักบักเป็นสามเหมือนดังน้ำตกต่ำใจใส่สามคนจะลบปลีกผีกหนีไก่ไปบ่พ้นจำต้องทนความเจ็บปวดนำตามทันหักสามเศร้าเฮาต่างไปคนละทิศจบชีวิตบ่ลงเอ่ยผีกเปพันปิดสากหักด้วยใจเศร้าเฮาจ่าบันแสนลำพันบ่มีวันกลับคืนมา

0: พยาธิไข้ยุงลายแม่นสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าท่านรักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือที่เฮาฮู้ผ่านมาว่าไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ท่านปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่ 2. เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนเตาดอกไม้น้ำห้องติดตู้ถาดห้องจอกน้ำ 3. ปล่อยปลาหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ 4. ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระปุกกระป๋องยางติดรถเก่าที่ขังน้ำ 5. ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่านเพียงเท่านี้คนในครอบครัวและในชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นพยาธิไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุขแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์

บทกลอนจากเกตแก้วปกพันเพิ่นให้ชื่อว่าหักสามเศร้าหักสามเศร้าก็มีเฮา3คนบ่มีวันที่จะสมหวังได้ฉะนั้นก็จำเป็นต้องแยกทางกันไปคนละทางเพราะว่ามันมีแต่ความซอกซ้ำและกรรมใจเนาะเอานั่นก็แม่นเป็นอีกหนึ่งบทกาบก่อนที่มอบเป็นความสุขมื้อเช้าให้กับเพื่อนเพลรายการในค่ำคืนนี้ก่อนต่อไปจากสมพรศรีสุวรรณะซึ่งเป็นบทกลอนได้คัดมาจากหนังสือพิมพ์ลาวพัฒนาเนาะมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้ในกลอนที่มีชื่อว่า

จริงใจส่วนพี่น้องในถิ่นดินลาวพงพันสาวจำปาห่างไก่เด่นกำพำเที่ยวสมแหวงใต้จำปาลือสือลือสาสารกล่าวขอขอเว้าเล่าสุฟังเสินเที่ยวสมเขตเควนธรรมชาติแสนงามตามสมผู้บาเจียงสี่พันดอนเด่นกำสมนาทีน้ำคอนพระเพ็งลือสาตาสมพมิตรพร้อมงามล่ำเมื่อเห็นบรรดาทานอย่าเว้นสมวัดธนธรรมล่ำผาศาสตร์วัดภูวัดลือแต่เดิมเข้าการหนุ่งถือภาษาเว้าฮีดคองถูกเผาสืบมาแต่เก่ากี้ถึงวันนี้บ่เสื่อมหายเสิญทั้งหลายแวกรรมประวัติศาสตร์ปวงประสาสมผลงานนำพาแห่งการโตสู่สามัคคีกอบกู้ดินแดนลาวจำปามิงจิ้งเห็นความเก่งกล้าสาวบ้านหมู่เฮาสมเขตแดนก่อสร้างการพัฒนาดีสีสันของนครปากเสแดนใต้ไปเมืองใดก็ได้ตามใจบรรดาทานขอแต่ถึงงานกรรมที่เคยได้ซาเลอหรือว่าไปดอนโขงเขตกรรมเมืองใหม่พัฒนาโครงการมหานาทีสี่พันดอนเหมาสร้างไปยามเขตอู่เข้าอู่ป่าเสนลือซาโดยประสาพี่น้องเสริมสร้างเพิ่มพูนจำปะสักภาคใต้แดนแห่งเฮืองอุดมไผไปก็สมใจโบเสียแห่งดายลามีความสงบพร้อมปลอดภัยทางชีวิตปะสาขิดคอยตอนแรงเศร้าอยู่สุวรรณสถานสมมากล่ำหลายบอนสำคัญหลายบ่อาจพันละนานับสู่ฟังทางมวลได้เล่ามาถึงบ่อนบ้านสมควรขอลาอวยขออวยพรพี่น้องจงสมแม่ง

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

อาเซินเทียวเด่นจำปาผลงานก่อนของสมพรศรีสุวรรณะอาเซินบรรดาพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศนี่แหละเนาะจงไปเที่ยวเด้อทางภาคใต้เพิ่นว่าทางจำปาสักนี่มีหลายบอนสถานที่ท่องเที่ยวหลายสิ่งหลายอย่างหลายสถานที่ที่งดงามทางด้านธรรมชาติสวยงามหลายเนาะให้ท่านได้ไปเที่ยวชมเอาไผบ่ทันได้ไปก็ไปไผไปแล้วก็โอ้ยงดงามหลายบ่อยากกลับมาเพิ่นว่าเนาะเอามาฟังก่อนต่อไปจากโอทองคำอินซูเพิ่นมีก่อนมาฝากให้กับเพิ่นมิตรรายการในคืนนี้ฝากเด้อมิตรรายการทั่วประเทศและกับบรรดามิตรหักนักกรทั้งหลายจงมีสุขภาพแข็งแรงและสำเร็จทุกนาทีบทก่อนมีเสื้อว่าความในใจใหญ่พี่หักแต่น้องคนคองมองหมายหากว่าคำบรรยายต่างใจนางน้องอ้ายสิขอลองห้ามถามใจสายก่อนบอกมานอนอยู่ล่าเศร้าเว้าต่อไปคันว่าสายบอกแล้วมันบอกหัวสายังอยากจะนำนางฝากหวังปองน้องไอ้ก็จำเป็นต้องตามมันหวังว่าโบอาจไปจีบกันมันให้มนหมองคาแต่ทางฝ่ายน้องยามอ่านความหมายที่หัวใจสายมันกันก่อนวอนเว้าแล้วสิเอาใจตั้งฟังมันวอนว่าหรือจักแหน่งนายหน้าคนเต้มเต่ง

่านกำลังฟังรายการบทกลอนและเสียงเพลงเอามวลซื่นกับเสียงเพลงห้องผ่านไปและประกอบส่วนบทกลอนของโอทองคำอินซูเพื่อนให้สื่อว่าความในใจย้อนว่าหัวใจของไอ้นี่มีเพียงแต่น้องนั่นแหละฉะนั้นถูกคำบรรยายถูกข้อคิดเห็นมันก็ต้องเว้าออกจากหัวใจว่าซะเนาะขอบใจมิตรรายการหลายๆเด้อทุกท่านผู้ที่รับฟังรายการของพวกเขาอยู่ในขณะนี้บ่มีก่อนมาประกอบส่วนบุญเสริมแต่ท่านก็เป็นมิตรประจำรายการที่แซนดีมาตลอดเนาะให้เกียรติติดตามรับฟังรับฟังก่อนต่อไปจากสายเซลำเผาขอมอบบทกลอนให้เพื่อนมิตรรายการทั่วประเทศหากว่าทุกคนได้ฟังแล้วมีความสุขนอนหลับฝันดีตลอดไปบทกลอนมีชื่อว่าคาถาให้ถูกมีสิ่งของเครื่องใช้มายมากหลายหลองต้องหูจักความมีใช้เป็นให้มันได้มีมากมายหลายแท้ใช้บ่เป็นถูกก็มากมีมากหลายหลากล้นก็สนเลื่อยถูกบ่วายท่านเอ๋ยมีก็สุขถูกก็ได้หากใช้สิ่งที่เฮามีใช้บ่เป็นก็เสียทีทุกที่มีของใช้ความสุขมาบั่นทอนได้จิตใจยุ่งยากลำบากหลายหลากล้นเพราะมีแล้วถูกปนยามซอกมาหาได้ใช้จ่ายให้เป็นสุขใช้บ่เป็นก็แสนทุกยากสาหลายล้นหูจักมีหูจักใช้หูจักสายเหตุหูจักจนแจกแจงสุขล้นและหังมี

เอาคาถาให้ทุกจากสายเซลำเผาเพื่อนว่าถ้าเฮามีวัตถุสิ่งของหลายสิ่งหลายอย่างเฮาก็ต้องใช้เป็นมีเงินก็คือกันเนาะใช้เป็นบริหารเป็นการจับจ่ายจะเอาไว้แนวใดจ่ายแนวใดต้องรู้จักเนาะถ้าว่าใช้บ่เป็นความถูกก็จะมีมาถึงอย่างแน่นอนเนาะจังซั่นอยากจะมีความสุขเฮาต้องใช้สิ่งที่เฮามีนี่ให้มันได้ให้มันเป็นฝากเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกๆท่านเหลือเบิ่งเวลานาทีคงสิได้ลาจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ผู้ดำเนินรายการพร้อมในสร้างบันทึกเสียงใส่เสียงเพลงและดนตรีประกอบขอลาท่านผู้ฟังไปอวยใส่พรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่คืนนี้ราตรีสุขสันต์

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ไม้ลำเดียวล้อมหัวบ่ควยไผ่บ่พร้อมแป่งบ้านบ่เหืองสบายดีพ่อแม่ลุงป้าอ่าวอ่าสบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีพี่น้องป้องปลายมดทุกผู้ทุกคนขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาเสียงเพลงมาอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการเพื่อคับกล้อมท่านผู้ฟังให้เข้าสู่นิทาใน

กลับมาพบๆกันกับมิตรรายการในคืนนี้นอกจากจะมีเสียงเพลงเสียงดนตรีมาขับกล่อมให้ทุกท่านแล้วต้นกล้วยยังนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระดีๆมามอบให้ทุกท่านแต่ว่าขั้นทำอิฐมาพบๆกันพวกเราไปเบิกบานมวลซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆสักก้อนหลังจากนั้นจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันเติมอีก

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในโจกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เฮาและบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
1: ก็ย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นําใส้อีกได
0: ้แม่นซั่นบ
1: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใส่ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนําใส้อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
0: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
1: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการสวมใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
2: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: เล็กโคดเอาไว้เฮ็ดคอเล็กงอเอาไว้เฮ็ดเกี่ยวขนโคดเลี้ยวเอาไว้บ่ดีขณะนี้ท่านกำลังให้แก่ติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้คู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมามอบให้มิตรรายการอยู่เคียงข้างในยามค่ำคืนเป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านบางท่านอาจจะกำลังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานด้วยความจำเป็นในยามค่ำคืนบางท่านอาจจะกำลังพักผ่อนนอนหลับอยู่บ่ว่าจะประกอบอาชีพใดหรือว่าพักผ่อนอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำพักผ่อนไปนำแล้วก็รับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเขาไปนำได้
1: อยากเห็นเวียงจันทร์น้องต้องฝันทุกวันเวลา
0: ก็ได้เบิกบานมนต์ซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานในยามค่ำคืนแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี้

บรรดามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านฮู้ได้บ่ว่าโลกหน่วยนี้ที่พวกเราเหยียบยืนอยู่ในทุกมือนี้ในทางพระไตรปิฎกนั้นเพิ่นเอิ้นว่าหยังเพิ่นเอิ้นว่าพัทธลกัปหรือว่ากัปที่เจริญที่สุดหรือว่ากัปที่มีความพิเศษที่สุดความพิเศษที่สุดในที่นี้นั้นแม่นมีพระพุทธเจ้าลงมาตรัสรู้ถึง5พระองค์ท่านผู้ฟังซึ่งว่าในกัปอื่นๆนั้นบางเทื่อกะว่างเป้าบ่มีพระพุทธเจ้าจักองค์มาตรัสรู้หรือว่ากะมีแต่เพียงองค์สององค์เท่านั้นที่มาตรัสรู้แต่ว่าในกัปนี้ที่พวกเราอยู่ในปัจจุบันนี้นั้นมีถึง5พระองค์และกะในแต่ละองค์นั้นเพิ่นก็มีชื่อที่แตกต่างกันท่านผู้ฟังมื้อนี้ต้นกล้วยจะเล่าให้มิตรรายการท่านผู้ฟังได้รับฟังแบบละเอียดโดยอิงตามพระไตรปิฎกตั้งใจฟังนำกันท่านผู้ฟัง

ก่อนอื่นนั้นต้นกล้วยขออธิบายถึงคำว่ากับก่อนท่านผู้ฟังในหนึ่งกับนั้นมีความยาวนานหลายอุปมาว่ามีภูเขาหินที่มีความหนาทึบมีความกว้างมีความยาวข้างละหนึ่งโยชน์และในทุกๆ100ปีนั้นจะมีเทวดาเอาผ้ามาเซ็ตภูเขาหินนั้นเทื่อละครั้งและก็จะมีการลูบเอาผ้าลูบแบบนี้นั้นในทุกๆปีจนกว่าภูเขาหินนั้นจะลุ่ยเหี้ยนมีความหาบเพียงกันเวลานั่นแหละนับว่าเป็นหนึ่งกับท่านผู้ฟังและในพัทรกับที่มีความยาวนานดนนานหรือว่ายาวนานเส้นนี้นั่นก็จะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสหูผ่านมาแล้ว4พระองค์และกำลังรอท่ามาเกิดหรือว่ามาตัดสหูอีก1พระองค์ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าองค์ธรรมอิตมีชื่อว่าพระกกุฏสันทพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ธรรมอิตของพัทลกัพในยุคนั้นมนุษย์เฮานี้มีอายุยืนถึง 40,000 ปีฟังบ่ผิดท่านผู้ฟังคนเฮาในยุคสมัยนั้นมีอายุยืนฮอด 40,000 ปีและก็สรีระร่างกายของคนเฮาในยุคนั้นก็ถือว่าสูงใหญ่โดยที่พระกกุฏสันทพุทธเจ้าเพิ่นก็มีรูปร่างสูงถึง40ศอกต้นไม้ที่เพิ่นใส่ตัดสหูแม่นต้นไม้ที่มีชื่อว่าซึกหรือว่าต้นศิริศักดิ์ตอนที่เพิ่นออกบวชนั้นเพิ่นบ่ได้ขี่ม้าหรือว่าย่างแต่ว่าเพิ่นนั่งรถที่เทียมม้าแบบมีความสง่าผ่าเผยแล้วก็ตอนนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆเพื่อผ่อนคลายกันก่อนบึดนึงหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื่มตลอดระยะเวลาต่อมากะค่อยๆหมดยุคของเพิ่นลงทุกอย่างก็ค่อยๆเสื่อมลงตามกาลเวลาเวลาหลังจากนั้นก็ล่วงเลยมาจนถึงยุคของพระพุทธเจ้าองค์ที่สองซึ่งมีชื่อว่าพระโกนาคมนาพุทธเจ้าในยุคนี้นั้นอายุไขของมนุษย์นั้นลดลงมาหรือเพียงแต่ 30,000 ปีท่านผู้ฟังความสูงของพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ลดลงเหลือเพียงแต่30ศอกตามสัดส่วนของมนุษย์ในยุคนั้นล่ะต้นไม้ที่เพิ่นใส่ประทับเพื่อตัดสหูนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นต้นหมักเดือหรือว่าต้นอุทุมพรและก็สัตว์พาหนะที่เพิ่นใส่ในการออกบวชเพื่อประทับในครั้งนั้นก็แม่นประทับสร้างออกไปบวชพระโกนาคมพุทธเจ้าได้ใช้เวลาในการบำเพ็ญเพียรอยู่ถึง6เดือนเต็มจึงได้ตัดสหูเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งว่าในยุคนั้นก็ถือว่ามนุษย์ยังอยู่ในยุคที่มีบุญหลายสมควรมีร่างกายที่สมบูรณ์มีอายุยืนยาวแล้วก็โลกก็เว้นว่างจากพระพุทธเจ้าไประยะหนึ่งอายุไขของคนในยุคนั้นก็ลดลงเรื่อยๆท่านผู้ฟัง

พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1

0: ิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่ 2. เตียนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถ่านหองจอกน้ำ 3. ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ 4. ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า 5. ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่โรงหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข้เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: มื้อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินเท่าหลาน
1: ไปเก็บผักคักหนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
0: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
1: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำไส้อีก
0: แม่นสั้นบ่หลานผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
1: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่ใส่โทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี่มีหลายคนถูกจับและปรับใหม่เพราะไปล่ายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
0: เออแม่นได้เนาะคันสั้นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักหนอหาปูหาปลาหากระห้อกระแตสัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
2: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด

0: คันว่าได้ขี้ซางตั้งห่มเป็นพญาอย่าได้ลืมเสนาผู้แห่ตามตีนซางขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการราตรีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารความรู้และก็สิ่งที่น่าสนใจรวมกับเสียงเพลงม่วนๆเอามานำเสนอมามอบให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านอยู่เคียงข้างมิตรรายการในยามค่ำคืนและก็ได้บอกบันมนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการพลาดไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่ในขณะนี
1: ้คอยเฝ้าคอยแต่เพียงฟังฝันอยากเห็น
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพมาถึงพระพุทธเจ้าองค์ที่3ในยุคของพระพุทธเจ้าองค์ที่3นี้เพิ่นมีชื่อว่าพระกัสสปะพุทธเจ้าในยุคนี้นั้นอายุไขของมนุษย์นั้นได้ลดลงมาเหลือเพียงแต่ 20,000 ปีความสูงหรือว่าสัดส่วนของพระกัสสปะพุทธเจ้าก็อยู่ประมาณ20ศอกต้นไม้ที่ว่าเพิ่นใส่ประทับเพื่อตัสโหในยุคนี้นั้นแม่นต้นนิโคธหรือว่าต้นไห่ในพาหนะที่เพิ่นใส่เพื่อประทับออกบวชนั้นก็แม่นปราสาทฟังบ่ผิดท่านผู้ฟังเพิ่นประทับอย่างสง่าผ่าเผยอยู่ในปราสาทแล้วลอยไปเป็นปราสาทราชมณเทียนลอยไปบ่อนที่เพิ่นจะตัดสหูก็ถือว่ามีความงดงามเป็นสถาปัตยกรรมปราสาทแบบงดงามล่องลอยไปในเวหาเมื่อถึงเวลาที่จะตัดสหูโดยเพิ่นใช้เวลาในการบำเพ็ญเพียรก่อนตัดสหูนั้นเพียงแต่7มื้อก็คือ7วันท่านผู้ฟังก่อนจะตัดสโหเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารัศมีรอบกายนั้นส่องแสงสว่างคือกันกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆที่ผ่านมาหลังจากยุคของพระกัสสปะพุทธเจ้าผ่านไปแล้วก็เข้าสู่ยุคที่พวกเราทุกๆคนคุ้นเคยกันที่สุดนั่นแหละท่านผู้ฟังก็คือยุคของพระโคดมหรือว่าพระโคตมะพุทธเจ้าเป็นเจ้าชายสิทธัตถะที่ว่ามีความหมายว่าผู้สำเร็จด้วยตัวเองในยุคนี้ก็ถือว่าเป็นยุคของพระพุทธเจ้าองค์ที่4ท่านผู้ฟังและในยุคนี้ก็ถือว่าเป็นยุคที่เสื่อมทรามที่สุดในบรรดาพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์อายุไขของมนุษย์นั้นตกต่ำลงมาเหลือเพียงแต่100ปีเท่านั้นความสูงของพระโคตมะพุทธเจ้าก็มีเพียง4ศอกหรือประมาณ2เมตรปลายและต้นไม้ที่เพิ่นใส่ประทับตัดสโหนั้นแม่นต้นอัสตะพฤกษ์หรือว่าต้นโพพาหนะที่ใส่ในการออกบวชก็แม่นม้าที่มีชื่อว่าม้ากันทกะเป็นการขี่ม้าออกบวชกลางดึกยุคนี้มีความพิเศษทั้งที่มนุษย์อายุไขสั้นแต่ว่ามีเหตุที่เป็นกิเลสหนาย้อนว่าพระโคตมะพุทธเจ้าของพวกเขานั้นเป็นปัญญาธิกะก็คือสร้างปัญญาบารมีทั้งที่เพิ่นนั้นใช้เวลาเพียง4อสงไขยแสนกับซึ่งถือว่าใช้เวลาน้อยกว่าพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆแต่ว่าเพิ่นต้องได้บำเพ็ญทุกขกิริยาถึง6ปีก่อนที่จะตัสหูก็ถือว่ามีความลำบากหลายกว่าพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆท่านผู้ฟังพวกเราไปผ่อนคลายรับฟังเสียงเพลงม่วนๆกันก่อนบึดนึงหลังจากนั้นแล้วจึงกลับขึ้นเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนับกันตื้ม

0: นี่เฒ่าเฮาสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้พรรครัฐเฮานี่ได้มีแนวทางสุ่มใส่เวียกงานปกปักรักษาป่าไม้ต้านและสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าย่างเอาจริงเอาจังได้เนาะ
1: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งเลขที่11เฮ็ดให้ปัญหาไฟไหม้ลามป่านี่มีท่าเอียงลดลงในแต่ละปีได
0: ้แม่นแต่ก็ยังมีหลายท้องถิ่นอยู่ปฏิบัติบ่ทันได้เท่าที่ควรหั่นแหละยังปรากฏเห็นมีสภาพไฟไหม้ลามป่าเกิดขึ้นอยู่ซึ่งพวกเขาจะต้องได้เพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานดังกล่าวนี้ให้หลายขึ้นเลย
1: แม่นแล้วเพื่อบ่ให้เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นและคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติต้องได้กระเกียมความพร้อมทุกๆด้านเพื่อรับมือกับสภาพการที่อาจจะเกิดขึ้นให้ท่วงทันกับเวลาเพื่อลดพรความเสียหายของเนื้อที่ป่าไม้ได้
0: พร้อมเดียวกันนั้นบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการเอาใจใส่กวดกาติดตามแนะนำวิธีป้องกันไฟไหม้ลามป่าให้แก่ประชาชนภายในบ้านของตนด้วยการสร้างแล้วป้องกันไฟก่อนจะจุดพื้นที่กสิกรรมและเขตที่มีความเสี่ยงต่างๆเวลาเข้าป่าซอกอยู่หากินดังฟื้นดังไฟก็ต้องดับหมอดก่อนแล้วจึงกลับบ้านเพื่อบ่ให้ไฟลามไหม้ไปบนอื่น
1: แม่นแล้วเห็นดีนำเท่าเว้ามาเด้อถ้าหากพวกเฮาหมดทุกคนนี่เป็นเจ้าการช่วยกันปัญหาไฟไหม้ลามป่าก็สิบ่เกิดขึ้นอีกฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงร่วมแรงร่วมใจป้องกันต้านและสกัดกั้นไฟไหม้ลามป่าให้ได้ในขอบเขตทั่วประเทศนี
0: ้แม่นให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจุดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลาหับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แหงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง
2: เฮาละบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
3: ก็ย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นำใส่อีกได
2: ้แม่นซั่นบ
3: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใส่ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนำใส่อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
2: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
3: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการสมใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
4: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

สิบไม่แหลมบ่อทอเหล็กปูสิบผู้หูบ่อทอผู้เคยขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการในยามค่ำคืน

ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี้ก็ได้รับฟังเกี่ยวกับที่มาที่ไปหรือว่าตำนานกัมแมนเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหลากหลายพระองค์มาฮอดองค์ที่4ในระยะผ่านมาก็คือพระพุทธเจ้าที่มีชื่อว่าพระโคตมะพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่พวกเรากำลังนับถือในศาสนาพุทธปัจจุบันท่านผู้ฟังและในอนาคตข้างหน้าก็ยังมีพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายในพัทลกัปนี้ที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายหรือว่าองค์ที่5ซึ่งว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นี้นั้นมีชื่อหรือว่ามีพระนามว่าพระศรีอริยเมตไตรท่านผู้ฟังหรือว่าคนทั่วไปนั้นมักจะเอิ้นสั้นๆว่าพระศรีอานโดยที่เพิ่นจะมาตัดสู้ในอนาคตไกลจนเฮาจินตนาการบ่ได้พุ่นแล้วว่าอนาคตนี้อีกไกลปานใดและในตอนนั้นโลกก็จะกลับคืนมามีความเจริญหุ่งเหืองถึงขีดสุดพุ่นละซึ่งว่ามนุษย์เฮานี้จะมีอายุไขที่ยืนยาวถึง 80,000 ปีเพิ่นว่าตามความเชื่อความสูงของพระศรีอริยเมตไตรโดยสรีระสัดส่วนของเพื่อนนี้จะอยู่ประมาณ88ศอกถือว่ามีความสูงใหญ่อลังการที่สุดในพัทลกัปของเพื่อนต้นไม้ที่เพื่อนจะใส่ประทับเพื่อตัสโฮนั้นแม่นต้นนาคลุโคหรือว่าต้นกากระทิงพาหนะที่เพื่อนจะใส่ในการออกบวชนั้นแม่นปราสาทเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามเพื่อนจะนั่งหรือว่าประทับอยู่ในปราสาทแล้วก็ล่องลอยไปในเวหาคล้ายคือกันกับยุคของพระกัสสปะพุทธเจ้าท่านผู้ฟังในยุคของพระศรีอริยเมตไตรมนุษย์เฮานั้นจะมีความทุกข์ยากลำบากน้อยลงหรือว่าบ่มีเลยอยู่ในโลกนี้จะบ่มีผู้ที่เจ็บป่วยด้วยพยาธิหายแห้งสภาพดินฟ้าอากาศนั้นจะสมบูรณ์แบบรัศมีกายของพระศรีอริยเมตไตรนั้นแจ้งสว่างจงถึงขั้นว่ากลางเวรกับกลางคืนนั้นแจ้งสว่างซ้ำๆกันจนแยกบ่ออกผู้คนที่อยู่ในยุคของเพิ่นก็จะมีหูทิพตาทิพแผ่นดินจะห้าเพียงกันไปหมดเลยผู้คนนั้นจะบ่มีการเบียดเบียนบ่มีการฆ่าฟันลันแทงกันจะมีแต่ความผาสุกมีความเจริญมีการภาวนาอยู่ในศีลกินในธรรมอันนี้ก็แม่นข้อมูลของพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์ในพัทลกัปนี้นับตั้งแต่พระองค์ที่1ก็คือพระกกุฏสันทะพุทธเจ้าพระองค์ที่2ก็คือพระโกนาคมพุทธเจ้าพระองค์ที่3ก็แม่นพระกัสสปะพุทธเจ้าพระองค์ที่4แม่นพระโคตมะพุทธเจ้าก็คือในยุคปัจจุบันของพวกเราและก็ยังมีพระพุทธเจ้าที่จะมาตัดสู้ในอนาคตข้างหน้าเป็นพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายก็คือพระศรีอริยเมตไตรที่คนพากันเฝ้ารอคอยทั้งนี้ก็ย้อนว่าในยุคของพระศรีอริยเมตไตรนั้นจะมีความเจริญรุ่งเรืองมีความเจริญเรื่องรุ่งเรืองเรื่องเลื่อมลายจะสารกะหลายๆคนก็รอคอยอยากอยู่ในยุคของเพิ่นอยากเห็นพระพุทธเจ้าองค์ที่5และยังมีความเสื่อตื้มอีกได้ท่านผู้ฟังว่าไผที่ปรารถนาต้องการอยากเกิดอยากอยู่ในยุคของพระศรีอริยเมตไตรพระพุทธเจ้าองค์ที่5นี้สามารถที่จะเห็นเพิ่นใดและการอยู่ในยุคของเพิ่นใดยุคที่เจริญรุ่งเรืองนี้ด้วยการที่พยายามตั้งตัวอยู่ในศีลในธรรมและก็รับฟังธรรมเทศนาก็คือมหาเวสสันดรสาดกทั้ง13กันรับฟังตั้งแต่ต้นจนจบด้วยจิตที่พองใสเมื่อรับฟังได้ครบ13กันแล้วคนผู้นั้นจะสามารถที่จะเห็นพระพุทธเจ้าองค์ที่5มาตรัสรู้ได้อยู่ในยุคที่เจริญรุ่งเรืองนั้นอันนี้เป็นความเชื่อที่เพิ่นเล่าสืบทอดกันมา

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลักใบก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปวดบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เฮาทางป่าแต้เศร้าจนคำในที่สุดก็สำเร็จอาทิตย์หน้าเฮาพากันมาจูดเลยเนาะ
1: ยังได้แม่มันพวกเฮายังต้องได้ทางแล้วป้องกันไฟอ้อมหอบเนื้อที่ให้เนื้อที่สวนของพวกเฮาก่อนและอนามัยกิ่งไม้ใบไม้แห้งที่พาให้เป็นเสื้อเพลิงในเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ลามป่า
0: จูดแล้วนะมันบ่เป็นหยังดอก
1: เฮ็ดแนวนั้นบ่ได้เจ้าน้อยเกิดไฟไหม้ลามป่าเฮาสิถูกปรับใหม่และใส่โทษนักได้เห็นบ่ปีผ่านมานี่มีประชาชนหลายคนถูกจับปรับใหม่และใส่โทษหลายคนได้ที่จูดให้จูดสวนแบบซาซายเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายย่างมหาศาล
0: เออแม่นได้เนาะปีกายนี่ครอบครัวลุงเฮาก็เกือบถูกจับย้อนจูดป่าแบบซาซายยังคล้ายแต่ชาวบ้านมาซวยมอดไฟทันบ่ซั่นละลามไปใส่ป่าป้องกันและป่าผลิตของบ้าน
1: นั่นแล้วแนวมักง่ายนะสุดท้ายก็กลายเป็นโทษฉะนั้นก่อนจะจูดให้จูดสวนเฮาควรมีสติเพื่อบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าได
0: ้คันสั้นอาทิตย์หน้าเฮามาถางแล้วป้องกันไฟและอนามัยกิ่งไม้หญ้าใบไม้แห้งออกรอบให้และสวนเฮาก่อนแล้วจึงค่อยจูดเนาะ
1: แม่นๆมันบ่เสียเวลาหลายดอกค่อยเฮ็ดค่อยไปมันหักสิแล้ว
0: ดีเฮ็ดจังซี่ล่ะพวกเฮาจึงจะปลอดภัยป่าไม้ก็จะบ่ถูกทำลายความเสียหายก็จะบ่มี
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจูดป่าซาซายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

ใจบ่วางเฮ็ดสร้างหากินก็บ่คองใจบ่ใส่ทกคองตีได้ก็บ่ดังขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาอยู่เคียงข้างมิตรรายการในยามค่ำคืนและก็ได้ทุกวันมนต์ซึ้งกับเสียงเพลงเสียงดนตรีจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่ในขณะนี้แล้วมาห้องนี้ก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วท้ายรายการนี้จะให้ทุกท่านได้เบิกบานมนต์ซึ้งกับเสียงเพลงไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากนั้นแล้วต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องได้ลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับคืนนี้อวยพรให้คุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สากลโลกจงอำนวยอวยพรปกปักรักษาให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านประสบพอแต่ความสุขความเจริญนอนหลับฝันดีนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังทีเคารพทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึง 23:00 นมื้อนี้แม่นวันศุกร์ขึ้น10ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่24เดือนกรกฎคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 นรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ 6:00 นรายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 นรายการข่าวตามเหตุการณ์ 7:00 นรายการข่าวภาคเศร้า 7:30 นรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการความหู้ทางกฎหมาย15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการหอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการหอบหู้เรื่อง SME 19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการท่องถิ่นดินลาว20โมงทายทอดหวย20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัสถานีทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

โอ้ยสาวไอ้ลูกเฮาจัดอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จ้าเถื่อจัดอยู่จังได๋กินจังได๋

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

สวยกันคิดสวยกันสร้างสวยกันพัฒนาประเทศชาติให้มั่งคั่งเข้มแข็งทักทายสวัสดีมิตรการทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปน้ำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟัง FM 103.7 MHz ติดพันกับการดำรงชีวิตในปัจจุบันพวกเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาแนะนำมาเว้าสู่มิตรการได้รับฟังเนาะผู้ใดที่เคยสมใช้ผลิตภัณฑ์ของพวกเราไปแล้วเนาะบ่ว่าจะเป็นยาอมผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเหือนเป็นแป้งนัวซากาเฟ่ผลิตภัณฑ์ที่สวยให้ทานนั้นมีสุขภาพดีท่านผู้ฟังดังนั้นผู้ใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ใดก็ตามของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษหูผลิตภัณฑ์ใดเพิ่มเติมก็แม่นติดต่อสอบถามได้ที่020-5570-4709โทรไปโลดลุงคำสิงห์สีหาเทพเพิ่นยินดีแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้าดีๆของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษให้มีรายการได้ฮู้จักก่อนตัดสินใจในการซื้อท่านผู้ฟังแต่ว่าบางคนนี่คิดง้อคิดยังคิดโดนเกินไปเนาะจะลืมว่าปัญหาสุขภาพนั้นบ่เคยของถาผู้ใดเป็นอะไรก็ตามเนาะก็ต้องได้รับการปิ่นปัวรักษาให้ถูกต้องแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆไปไว้คู่กายของมิตรการป้องกันพยาธิที่อาจจะเกิดขึ้นป้องกันพยาธิที่จะเกิดขึ้นกับมิตรการและคนที่มิตรการหักบ่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัวญาติพี่น้องหมู่เพื่อนหรือพ่อแม่ลูกหลานทุกคนสามารถดื่มได้เป็นต้นแมนซากาเฟ่ของเห็ดเมืองปีในวัยที่ออกแรงงานเติมความสดชื่นห่าวหันในตอนเช้าด้วยซากาเฟ่ของเห็ดเมือนปีจะเห็ดให้ทานนั้นสดชื่นห่าวหันในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานหมดมือผู้ใดที่อยากได้ซากาเฟ่ซอกซื้อได้ตามห้างมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายดังนั้นผู้ใดที่ได้ดื่มซากาเฟ่ของเห็ดเมือนปีทาวาดีต่อสุขภาพขอให้ประชาสัมพันธ์บอกต่อให้คนที่ทานหู้จักนั้นได้ดื่มผลิตภัณฑ์ดีๆของคนลาวในที่นี้อยากแนะนำผลิตภัณฑ์เห็ดเมือนปีท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแบรนด์กาเฟ่เห็ดเมือนปีซึ่งว่ากาเฟ่เห็ดเมือนปีนี้จะมีทางสนิทที่มีน้ำตาลและกระบอมีน้ำตาลกาเฟ่เห็ดเมือนปีบวกสมสรรพคุณที่ได้หลังจากที่ทานดื่มกาเฟ่เห็ดเมือนปีลงไปแล้วเนาะจะช่วยเรื่องของการสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายและก็ยังขับไล่สารพิษออกจากร่างกายเฮ็ดให้เลือดนั่นไหลเวียนดีส่วนว่าผู้ใดที่มีอาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียปะดงภูมิแพ้สมุนไพรของเห็ดเมือนปีกก็ช่วยทันได้เช่นเดียวกันช่วยบำรุงหัวใจตับมาไข้หลังกินข้าวบ่แซ่บนอนหลับบ่แซ่บขับถ่ายยากแบบนี้ให้คิดถึงผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมือนปีเพราะว่าอาการที่หลับยากในเวลากลางคืนทั้งที่ว่าเป็นโมงพักผ่อนนั้นเห็ดให้ทานนั้นนอนบ่หลับหลับบ่เจ็บหรือว่าตื่นขึ้นมาแล้วเห็ดให้มุดมาใจให้ขับถ่ายบ่สะดวกดื่มซากาเฟ่เห็ดเมือนปีผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมือนปีดีต่อสุขภาพลองซื้อไปไว้ดื่มได้เนาะซื้อได้ตามห้างมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายแต่ในขอบเขตประเทศหรือว่ามีรายการนั้นอยากได้เป็นตัวแทนจำหน่ายหรือเป็นของต้นของฝากให้ญาติพี่น้องหมู่เพื่อนในวันโอกาสที่มีความหมายสำคัญอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนอกจากซากาเฟ่แล้วยังมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้บริการนั้นได้ซื้อไปเป็นของตนของฝากอีกเติมเนาะอย่าลืมผลิตภัณฑ์ดีๆของคนลาวฝากไว้นำบริการหมดทุกคนช่วยกันส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภายในคนลาวต้องส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของคนลาวเอาล่ะให้มิตรการได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนั่นก็คือซากาเฟ่เห็ดเมือนปีและเนี่ยต้นของทางรายการแบบนี้เปลี่ยนบรรยากาศก่อนเนาะมิตรการเนาะและเนี่ยต่อไปยังจะเพิ่มเติมกับหลากหลายผลิตภัณฑ์

0: ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ำแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานของสากลและมีแห่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดซิเรเป็นน้ำจากพื้นดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ที่ได้ค้นพบและก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยและได้จัดการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ถือว่าเฮาบ่ได้ขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ทุกคนกินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจะคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเซรีที่เขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมห้อยแล้วนี่เท่าๆกับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาอันนี้อยากฝากไว้น้ำประทานคนลาวเฮาทาต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตำมาตรฐานสากลนี้เชิญทดลองดื่มน้ำแห่เดซิเรของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษท่านจะบอกผิดหวัง
1: หน้าที่เรียกงานของข่อยต้องมาก่อนอธิบายบทเรียนแต่งบทสอนซ่อมหากิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้ดีพาเด็กน้อยเขียนหนังสือทุกๆเจ้าต้องหาต้อนรับน้องๆนักเรียนเรียกงานจะหนุ่มยากซับซ้อนปานใดข่อยก็สามารถคานพาให้สำเร็จไปได้บางครั้งก็ท้อและอิดเหนื่อยแต่เรื่องสุขภาพข่อยใจใจอยู่แล้วข่อยดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีเป็นประจำทานเด็กดื่มแล้วหรือยังคำนี้ทรงใจสุขภาพด้วยการดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษตะปบคุ้มบำรุงเลือดบำรุงทางกายต่างกลุ่มตามฐานคัดเลือกสารพิษกินเท่าเซฟนอนหลับชับไม่สะดวกส่วนใหญ่สั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อที่เบอร์02253244920225704709
2: กาแฟสมุนไพรลดน้ำหนักยิ่งตามข้อเมียของต้องการของผู้บริโภคกาแฟลดน้ำหนักกาแฟลดความปวดมีบ่ก็เลยได้คนขวบและว่าเฮ็ดกาแฟลดน้ำหนักหรือว่าลดความปวดคนที่ว่าอ้วนโพดมันพาให้เกิดโรคหายต่างๆถ้ากินกาแฟอันนี้แล้วมันจะควบคุมบ่ให้อ้วนให้มันสมดุลได้คนขวบผลิตออกมาแล้วก็ให้คนไปทดลองเบิ่งเห็นว่าได้ส่งข่าวมาบอกว่าได้ผลดีพอคันกินกาแฟอันนี้แหละคือว่ามันจะบ่หิวแล้วก็บ่เมื่อยเฮากินอาหารได้พอดีบ่กินหลายเกินไปที่ว่ามันเกิดที่ว่าราคามันก็บ่ได้แพงสําหรับว่ากาแฟสมุนไพรบำรุงสายตากาแฟนี่เมื่อวานที่ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษของพวกเฮาได้ผลิตออกมา
3: เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

0: มีรายการได้หับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการโคบเฮากับการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของส่วนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษฝากไว้นะมีรายการแด่คนลาวต้องส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของคนลาวที่เป็นภูมิปัญญาในการค้นคิดผลิตภัณฑ์ดีๆออกมาหับใช้สังคมซึ่งว่าปัจจุบันนี้อย่าลืมก็แล้วกันเนาะผลิตภัณฑ์ของส่วนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษในปัจจุบันบางคนอาจจะรู้จักเพียงแต่1 2 3ผลิตภัณฑ์เท่านั้นแต่ว่าปัจจุบันนี้มีหลากหลายเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายบ่ว่าจะเป็นวัยกลางคนโดยพอแมนวัยที่กำลังออกแรงงานอยู่ในปัจจุบันเนาะต้องดื่มซากาเฟ่เห็ดเมือนปีจะสวยให้ทานนั้นสดชื่นหาวหันพร้อมที่จะสู่นาทีเวกงานในหมดมือหรือว่ามีรายการนั้นอยากได้เป็นของต้อนของฝากอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้สิแล้วกันเนาะเพียงแต่ติดต่อมาที่หมายเลขโทรศัพท์020557-4709จะไปแวะซมแวะซื้อสถานที่ตัวจริงที่เพิ่นผลิตและจำหน่ายสถานที่ที่1 นี้ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซฐานนครหลวงเวียงจันทน์ส่วนว่าสถานที่ที่2นั้นตั้งอยู่บ้านนางงามเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์020557-4709 021412977ซึ่งว่าเดี๋ยวนี้เนาะก็คิดว่าหลายทานนั้นคงมีปัญหาเรื่องของสุขภาพแต่บ่ว่าจะเป็นตามืดตามัวตาบ่ฮงบ่แจ้งท่านผู้ฟังหรือว่าบางคนนี่มีปัญหาอ่านหนังสือบ่ได้เนาะเป็นพนักงานของร้านของการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์หมดมือแบบนี้ก็มีปัญหาเรื่องของสายตาได้ปัญหาของสายตามืดตามัวท่านผู้ฟังเกิดขึ้นกับทุกเพศทุกวัยซึ่งว่าปัจจุบันนี้บ่ได้เลือกแล้วบางครั้งนี่เกิดกับวัยหนุ่มนักเรียนนักศึกษาเนาะทานต้องเลือกผลิตภัณฑ์ของซาบำรุงสายตาหรือว่าซาอายุวัฒนานี้ไปไว้ดื่มราคากับบ่แพงทุกคนสามารถเข้าถึงราคาจับต้องได้ส่วนว่าผู้ใดที่อยากได้เป็นของต้นของฝากเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนลาวแบบนี้ก็แม่นติดต่อสอบถามได้เนาะที่หมายเลขโทรศัพท์020557-4709ท่านผู้ฟังแนะนำกันไว้ดื่มสำหรับกาเฟ่บำรุงสายตาซื้อของเพิ่นแมนกาเฟ่บำรุงสายตาเด้อถ้าว่ามิตรและกานั้นไปซอกซื้อให้ถามผู้ที่เพิ่นจำนายว่ากาเฟ่บำรุงสายตานั้นมีหรือบ่ซึ่งว่าคุณประโยชน์ของกาเฟ่บำรุงสายตานี่จะมีวิตามิน A วิตามิน B และวิตามิน E ผู้ใดที่ว่าอยากได้ผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาก็แม่นติดต่อสอบถามเบอร์ที่อนุรักษ์บอกไปบอกเป็นประจำผู้ใดที่เจอได้020557-4709ละกาจะมีเสียงให้มีรายการได้รับฟังก็คือเจ้าของผลิตภัณฑ์ลุงคำสิงสีหาเทพเพิ่นจะแนะนำอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับซาอายุวัฒนะหรือว่ากาเฟ่บำรุงสายตามาหาฟังหลังจากนั้นจะมอบเสียงเพลงให้มีรายการได้รับฟังรายงานต่อไปยังอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษ
1: วันนี้จะขอเราเรื่องยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืดศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเฮาได้คนคั่วสองหาตำราดังเดิมของเราเฮาที่ผ่านมาเพิ่นใส่มาหลายพันปีแล้วเห็นว่าคนเราเฮาเมื่อก่อนนี่เท่าละอายุมันจะ8 90ปี100ปี100กว่าปีนั่นน่ะเฮาจึงค่อยสืบสานหาตำราก็มีแต่เนื้อถึงใต้ที่ตำรายาพื้นเมืองเฮาถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืดแต่ทั้งพวกเฮาได้ผสมประสานเอาตั้งแต่เนื้อถึงใต้มารวมแล้วมาพลิกพื้นฐานต้นต่อกับเฮ็ดหมื่นปีหรือว่าเฮ็ดดินจืดอยู่บ้านเฮานี่เฮ็ดดินจืดนี่ก็คือว่าอยู่ในป่าดงดิบที่ว่าอากาศชุ่มชื้นดีอุณหภูมิก็บ่สูงบ่ต่ำหลายและเฮ็ดให้เฮ็ดหมื่นปีอยู่ในบ้านเฮานี่มีคุณภาพสูงดังนั้นเฮาได้คัดเลือกเอามาเป็น6สายพันธุ์6สายพันธุ์ที่มาจากว่า6สีขาวสีแดงสีเหลืองสีดำสีเขียวแล้วก็สีม่วงสิ่งที่มันบ่พอสีหายากแต่คือสีขาวกับสีเหลืองเขาก็ปลูกเนาะสีแดงสีเหลืองสีขาวปลูกอันนี้จะพอมาผสมประสานใส่กับยาเอิ้นว่าเพิ่มพลังพวกว่าเพิ่มพลังนี่ก็มันยาที่เฮ็ดให้มีเหือมีแห้งนับตั้งแต่กำลังเสื้อโครงบ่นี่เนาะมากระถือโค้งแห้งสามซานโลบลบค้างเคลื่อนหักและอื่นๆอีกที่ว่ามาผสมประสานใส่กันอย่างว่า6บวก5อันนี้แหละที่ว่าเป็นยาอายุยืดหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาอายุยืดนี่มันก็มีหลักฐานตัวพิสูจน์แต่คนจีนที่ท่านลีซิงยุนเปิ้นอายุ256ปีเป็นคนอายุยืดที่สุดของโลกเพิ่นใส่ยังเป็นยาสำหรับบำรุงสุขภาพคืออันที่1แหละแม่นว่าเฮ็ดดินจืดหรือเฮ็ดหมื่นปีเฮาว่านี่แหละอันที่2แหละมันลีซูหูหรือว่าโสม
2: ู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ
1: อยากเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเขานี่นะก็ต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์ในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาถ้ามันผู้ใดที่ว่าขาดวิตามินเอนี่ตามันจะมัวตามันจะบ่เห็นรูปอ่านหนังสือก็ได้ที่ว่าเจ้าของเองนี่ก่อนจะมาเฮ็ดยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่าอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันรำคาญก็เลยไปค้นคั่วซอกหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็ฮู้ได้ว่ามันมีต้องได้รับวิตามินเอเฮาจึงค่อยมาซอกวิตามินเออยู่ในพืชหมากไม้บ้านเฮานี่จึงค่อยมาได้2-3ชนิดแล้วมาปรุงเป็นแคปซูลและกินแคปซูลนี่ยาบำรุงตามื้อนึง2แคปซูลนี่พอพอในแคปซูลนึงนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจัก5หรือ10เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็จะระดับได้อยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกินซอกนั้นก็ถือว่า25-30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนใส่แว่นตาเมื่อกินใน3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ฉีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาฮอด18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเฮาบ่ได้ใส่แว่นตาฉะนั้นอันนี้แหละมันถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เฮาก็ค่อยมาเฮ็ดยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตานี่เข้าในกาแฟผู้ที่กินกาแฟแล้วก็ถือว่าก็ช่วยได้คือกันบอกตามั่วพวกตาบ่แจ้งขั้นตาน้ำตาหยอดอันนี้เห็นว่าใส่ได้ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเขาปลอดสารพิษหรือผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันซั่นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรับยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรับยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

0: ทักทายมิตรายการอีกครั้งหนึ่งมิตรายการยังหับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้หลายคนก็สืบต่อกิจวัตรประจำวันของตนเองเช้ากสิกรไทยนาหัวสวนกำลังสุมใส่ในการปลูกพืชบ่ว่าจะเป็นฤดูแล้งฤดูฝนท่านผู้ฟังเป็นอาชีพหมุนเวียนเนาะถึงว่าจะเป็นอาชีพที่เอาหนักแต่เป็นอาชีพที่ต้องได้บุกเบิกสู่สนเป็นอาชีพที่ต้องได้ปฏิบัติในเวลาที่กลางแจ้งแดดกระทนฝนกระสู่หนาวก็ต้องได้ผ่านพาเวียกงานของมิตรายการจึงจะประสบผลสำเร็จเป็นกำลังแห่งใจให้ชาวเกษตรกรไทยนาหัวสวนกบเฮาเนาะเพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพหมุนเวียนแดดหลังจากสำเร็จฤดูแล้งสืบต่อฤดูฝนหลังจากสำเร็จฤดูฝนกลับคืนมาสู่ฤดูแล้งปกติเนาะเวียกงานที่บ่ได้ลดละเป็นแห่งใจให้มิตรายการเด้อมื้อนี้ก็เช่นเดียวกันเนาะตื่นเด็กลูกเซ้าไปให้ไปนาไปหัวไปสวนตามหน้าที่เวียกงานของแต่ละคนที่ว่าแตกต่างกันไปประกอบอาชีพอันใดก็ได้ท่านผู้ฟังขอเพียงแต่สื่อสัตย์มันเทียงถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองหลายคนก็หาฟังเสียงเพลงในรายการคบเฮาเดเนาะหาฟังสิ่งดีๆจากทางรายการคบเฮาไปพร้อมแน่นอนว่า30นาทีนี้รายการคบเฮาอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษแล้วก็ต้องย้ำเตือนผลิตภัณฑ์จากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอด
1: มากเพิ่นก็มีวางขายตามห้างมินิมาร์ททั่วไปในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับผู้ใดที่ได้ซื้อเป็นลูกค้าประจำก็ต้องขอขอบใจในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเอาละเวลานี้ก็หมดแล้วเนาะแต่ทานสามารถหาฟังได้30นาทีบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้แหละเวลาดีๆที่พวกเราพบพ้อกันกับผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษแนะนำกันไว้เป็นประจำท่านผู้ฟังอยากได้ซากาเฟ่ไปไว้ดื่มตอนเช้าสำหรับตนเองสมาชิกในครอบครัวหรือคนที่ทานหักอยากได้เป็นของต้อนของฝากอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็แม่นติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษหรือว่าท่านจะไปแวะซมแวะซื้ออยู่สถานที่ตัวจริงก็เข้าไปได้ที่บ้านเวียงเจริญเมืองเซซานครหลวงจันทน์และอีกหนึ่งสถานที่ที่เพิ่นสร้างเป็นศูนย์จำหน่ายเป็นตัวแบบในการปลูกพืชเป็นยาคือบ้านนางาเมืองนาไซทองนครหลวงจันทน์ห้านแสงชันดาราผู้ใดที่มีพืชสมุนไพรเป็นยาอยากมาขายให้เพิ่นกระหับซื้อติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์

0: มองและเขาหัวใจนี่ที่ว่าบ่สะดวกหรือว่าอุดตันสาเหตุมันก็มาจากหลายอย่างเนาะแต่อันต้นตอที่สุดมาหลายๆมันที่ได้ผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือว่านักนักเสี่ยวสร้างต่างๆที่ได้สรุปว่าเลือดมันอุดตันนั้นมันเกิดจากบ่ได้ว่าเลือดเฮามันขุ่นและมันเก็ดเลือดจับอยู่ในหลอดเลือดผู้ที่มีขาดน้ําตาลสูงหรือว่าเบาหวานหรือว่ามีไขมันสูงนี้มันก็เฮ็ดให้หลอดเลือดอุดตันได้ดังนั้นเฮาจึงคอยไปสอบหาสมุนไพรของลาวเฮาแล้วก็ของต่างประเทศเขาก็ได้ไปสงสัยเห็นว่ามีได้รับผลดีบางคนที่ว่ามีปัญหาเรื่องเก็ดเลือดอุดตันเขาหัวใจหรือสมองแล้วสแกนเมืองแล้วทายเอโคมึงแล้วเห็นแล้วก็นําใส่สมุนไพรที่เป็นพืชบ้านของลาวเฮานี่หรือของต่างประเทศใกล้เคียงนี่เขาก็ไปทดลองมาเห็นว่าได้ผลด้วยที่บ่มีการผ่าตัดเฮาจึงค่อยมาเต่าโฮมใส่4 5สนิทจึงเป็นสมุนไพรของลาวเฮานี่แหละและเพื่อป้องกันบ่ให้เลือดอุดตันเข้าหัวใจและสมองเป็นอันผลิตภัณฑ์ใหม่อันนึงที่ว่าของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวประชาริเพื่อว่ารักษาสุขภาพทุกคนที่ว่าต้องการมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนและต้องหาทางป้องกันไป
1: อยู่เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านน้ำท่านเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการพอออกอากาศให้ท่านได้รับฟังกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ฮอดวันอาทิตย์30นาทีต่อจากนี้ไปตั้งแต่เวลา 6:30 นหาเวลา 7:00 ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงระบบ FM 103.7 MHz พร้อมกับ

0: ระบบ AM และออนไลน์ให้ท่านได้รับชมไปพร้อมกันในทั่วประเทศเห็นทั้งภาพได้ฟังทั้งเสียงกันไปพร้อมเนาะระยะนี้ก็ถือว่าระยะอยู่เป็นระยะที่เราดูฝนกันอยู่หลายคนก็ให้มีสติในการเดินทางบ่จะไปทางเหนือทางใต้ก็แล้วแต่ตามที่พวกเราได้ติดตามข่าวก็บางจุดบางเขตบางแขวงบางเมืองก็ถือว่าเส้นทางถูกตัดขาดน้ําท่วมกระทันหันดินเจือนทับถมถนนหนทางสนกะฝากเตือนไว้ผู้ที่จะเดินทางทางไกลให้กวดกาหรือว่ากวดสอบเบิ่งสภาพอากาศก็คือมีการกวดสอบเบิ่งว่าเส้นทางที่พวกเราจะไปนั้นสามารถไปได้หรือบ่หรือบ่ได้ให้กวดสอบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อบ่เสียเวลาบ่อยากให้ท่านไปจอดติดรถหรือว่ารถท่านจอดติดเป็นแถวยาวเหยียดอยู่ตามสันพูตามเส้นทางหรือว่าตามบนทางที่มันน้ําขาดนั้นอันนี้ก็ฝากเตือนกันไว้เนาะเริ่มต้นในการติดตามข่าวกับท่านธนรุณศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศพร้อมด้วยคณะได้ลงเยี่ยมยามและโอ้ลมพลังงานลักแหล่งของแขวงเวียงจันทน์ในวันที่21กรกฎนี้ที่เมืองวังเวียงโดยมีท่านพุทธนุพิตไซสมบัติกรรมการส่วนกลางภาคเลขาคณะพนักงานภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยคณะนําของแขวงและเมืองวังเวียงเข้าร่วมท่านภูสนุเพชรไซสมบัติรายงานว่าระยะ6เดือนต้นปีนี้คณะภาคแขวงเวียงจันทน์ได้นําพาสิ่งนําการจัดตั้งปฏิบัติมติของภาคและแผนพัฒนาของแขวงอย่างรอบด้านโดยสุ่มใส่การรักษาเสถียรภาพด้านการเมืองความมั่นคงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการสร้างรากฐานการเมืองให้เข้มแข็งเศรษฐกิจของแขวงขยายตัว 3.4 ส่วนห้อย GDP บรรลุ 12,430 ตื้อกีบรายได้เฉลี่ย 1,154 ดอลลาร์ต่อคนต่อปีสามารถเก็บและหับงบประมาณได้ถึง975ตื้อกว่ากีบดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 1,930,000 เทื่อคนและพันขยายมติ04ว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชสามารถสร้างในผักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นได้อยู่876หน่วยเท่ากับ 67.85 ส่วนห้อยหักษาเสถียรภาพทางด้านการเมืองและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมได้เป็นอย่างดียกสูงคุณภาพการศึกษาและเวียงงานสาธารณสุขของแข็งสามารถหักษาบ้านพ้นทุกข์ได้ห้อยส่วนห้อยลดอัตราครอบครัวทุกข์ยากเหลือ 0.85 ส่วนห้อยและประชาชนมีน้ำสะอาดใส้91ส่วนห้อยพร้อมกันนั้นได้สำเร็จการประกาศสร้างตั้ง35ตาแสงใน11เมืองสำหรับเมืองบางเวียงโดยทางแห่งทางด้านธรรมชาติและโครงสร้างพื้นฐานได้รับการกำหนดเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับชาติอย่างไรก็ตามยังมีปัญหาสำคัญที่ต้องแก้ไขเช่นว่าความแออัดของการจราจรสภาพเส้นทางเลขที่13เหนือที่เปเพการปกป้องแม่น้ำซองและการคุ้มครองผลกระทบจากการขุดค้นเหธาตุเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวอีกด้วยท่านธนรุณศรีสุริตได้เกียรติโอลมโดยได้แสดงความสมเสยต่อแขวงเวียงจันทน์ที่สามารถสร้างผลงานเด่นหลายด้านพร้อมกันนี้ท่านยังได้เน้นบางปัญหาให้แขวงเวียงจันทน์ก็คือเมืองวังเวียงจะต้องได้สืบต่อเอาใจใส่แก้ไขในต่อหน้าเป็นต้นแม่นให้คณะพรรคคณะอำนาจคณะน้ำของแขวงเวียงจันทน์เอาใจใส่ในการจะตั้งปฏิบัติและพันขยายมติครั้งที่12ของพรรคและมติครั้งที่7ขององค์คณะพรรคแขวงเพื่อให้แขวงเวียงจันทน์มีการพัฒนาตามแผนการที่วางไว้เอาใจใส่สกัดกั้นการขุดค้นแร่ธาตุที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดโดยศูนย์กลางสมทบกับแขวงเมืองปฏิบัติอย่างเด็ดขาดเอาใจใส่คุ้มครองที่ดินให้เข้มงวดแขวงต้องลงสุกยู่เมืองเมืองต้องลงสุกยู่ตาแสงในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเพื่อให้ไทยตาแสงมีการเคลื่อนไหวเวียกงานที่เข้มแข็งและนอกจากนี้ท่านยังได้เน้นนักให้การนำของแขวงและเมืองวังเวียงสมทบกับศูนย์กลางแก้ไขเหตุไทยน้ำซองกับคืนมาใสสะอาดโดยไวเป็นเจ้าการในการสกัดกั้นปรากฏการณ์หยอดท่อต่างๆอยู่ภายในเมืองวังเวียงเพื่อให้การท่องเที่ยวมีความสงบปลอดภัยต้องวางผังเมืองให้ไปตามแผนผังที่วางไว้เฮ็ดให้เมืองวังเวียงมีความสะอาดจบงามหักษาแหล่งท่องเที่ยวภายในเมืองให้มีคุณภาพรับประกันให้แก่การท่องเที่ยวแบบยืนยงสร้างเมืองวังเวียงให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากลในอนาคตการลงย้ำยามในครั้งนี้ท่านเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางภาคประธานประเทศยังได้ลงย้ำยามและท่องเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวถ้ำจังวังเวียงและสวนหมากไม้ไอโอฟาร์มบ้านนาไซสถานที่ท่องเที่ยวขัวแก้วบ้านห้วยสะเง่า และสถานที่ท่องเที่ยวถ้ำนอนและถ้ำนางฟ้าอยู่มังเวียงอีกด้วยในวันที่22กรกฎาคมพลเอกวิไลหลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคพร้อมด้วยคณะนำจากศูนย์กลางและการนำแขวงหลวงพะบางได้เยี่ยมยามโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำของหลวงพะบางโดยได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหารโครงการในโอกาสเดียวกันนี้ได้รับฟังการรายงานสภาพการดำเนินงานก่อสร้างว่าโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำของหลวงพะบางตั้งอยู่ระหว่างเมืองจอมเพชรและเมืองปากอู่แขวงหลวงพะบางเป็นโครงการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแบบยินยงในเขตแม่น้ำของตอลุ่มซึ่งได้ถอดถอนบทเรียนจากการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าน้ำของสัญญบุรีมีมูลค่าการก่อสร้างประมาณ5 ล้านดอลลาร์ได้ผ่านการวิเคราะห์พันธุ์ป่าเพื่ออนุรักษ์สำรวจออกแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่โดยบ่ส่งผลกระทบต่อเขตมรดกโลกหลวงพะบางหลีกเลี่ยงผลกระทบนักต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยเฉพาะแม่นระดับน้ำที่ยิ่งขึ้นบ่เกิน310เมตรจากระดับน้ำทะเลถือว่าบ่ให้เกิน310เมตรจากระดับหน้าน้ำทะเลหรือเท่ากับระดับน้ำที่เคยมีปริมาณสูงขึ้นในฤดูฝนระยะผ่านมามีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับการขึ้นการลงของเรือขนส่งสินค้าระดับ500ตันและเรือขนส่งโดยสารใช้เวลาประมาณ40นาทีทางอำนวยความสะดวกการขึ้นลงของป่าห้องหับแห้งสั่นสะเทือนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในระดับที่แน่นอนในพื้นที่พัฒนามีผลกระทบกว่า22บ้านมีประชากรประมาณ 7,000 คนซึ่งได้ยกย้ายจัดสรรไปอยู่บ่อนใหม่แล้วจำนวนหนึ่งซึ่งผู้พัฒนาโครงการเอาใจใส่สุขยู่ส่งเสริมการพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลหับประกันให้ดีขึ้นกว่าเก่าภายหลังได้รับการยกย้ายสำหรับเรื่องงานก่อสร้างปัจจุบันกำลังดำเนินการก่อสร้างตามแผนการสามารถประเมินความคืบหน้าสำเร็จแล้ว72ส่วนห้อยโดยเฉพาะการก่อสร้างเขื่อนซึ่งได้อวยน้ำให้เหือสามารถขึ้นลงได้ตามปกติและก่อสร้างหักฐานของตัวเขื่อนภายหลังสำเร็จจะสืบต่อเปลี่ยนแล้วน้ำเพื่อดำเนินการก่อสร้างหักฐานของเขื่อนอีกเบื้องหนึ่งคาดว่าโครงการก่อสร้างจะสำเร็จภายในระยะ5ปีหรือประมาณปี2030จะได้เริ่มผลิตไฟฟ้าในโอกาสเดียวกันนี้พลเอกวิไลหลาคำฟองได้มีคำเห็นจอจิ้มบางปัญหาเป็นต้นกระแมนการปฏิบัตินโยบายต่อผู้ได้รับผลกระทบการระบายตะกอนของเขื่อนสภาพการรักษาระดับน้ำและฤดูแล้งอยู่ก้องเขื่อนการจำหน่ายไฟฟ้าภายหลังการก่อสร้างสำเร็จและสร้างผลประโยชน์ให้รัฐบาลก็คือท้องถิ่นจุดที่ตั้งของการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าซึ่งได้รับการตอบแต่ละปัญหาอย่างละเอียดแต่ละปัญหาจากผู้บริหารโครงการจากนั้นผู้ประจำการคณะเลขาธิการส่วนกลางภาคและคณะก็ได้เที่ยวชมเขื่อนพัฒนาตัวเขื่อนเติมอีกไปต่อกันที่เสื่อมซึมผลสำเร็จก่อนประชุมใหญ่ผู้แทนนราสังสัตว์ทั่วประเทศครั้งที่12วันที่21กรกฎนี้ศูนย์กลางนราสังสัตว์จัดก่อนประชุมเสื่อมซึมผลสำเร็จก่อนประชุมใหญ่ผู้แทนนราสังสัตว์ทั่วประเทศครั้งที่12แบบซึ่งหน้าและผ่านวิดีโอทางไกลในทั่วประเทศโดยการเป็นประธานของท่านกิ๊กแก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานศูนย์กลางในเราสั่งศาสตร์มีพระเถระนุเถระรองประธานศูนย์กลางในเราสั่งศาสตร์ประจำการและบอประจำการบรรดาคณะกรรมการศูนย์กลางในเราสั่งศาสตร์พร้อมด้วยประธานรองประธานในเราสั่งศาสตร์นครหลวงบรรดาแขวงในทั่วประเทศและแขกรับเชิญเข้าร่วมท่านกี่แก้วไข่คำพิทูลมีคำเห็นว่ากองประชุมเผยแพร่เอกสารกองประชุมใหญ่ผู้แทนนราสังสัตว์ทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวบรรดาเผ่าพร้อมจัดตั้งเสริมซึมและพันขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ยังเป็นกระบวนฟุดฟื้นนราสังสัตว์แต่ละขั้นได้เอาใจใส่ประสานสมทบกับองค์การจัดตั้งภาครัฐองค์การจัดตั้งมหาชนและองค์การจะตั้งองค์การปกครองท้องถิ่นในแต่ละขั้นเพื่อปลุกระดมสุขยู่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าประกอบส่วนเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติกระบวนการแข่งขันรักษาและพัฒนาติดพันกับการสุขยู่การผลิตการปลูกการเลี้ยงสร้างไร่หับสร้างเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนลาวบรรดาเผ่าติดพันกับการปลุกระดมทุกภาคส่วนจัดตั้งการเฉลิมฉลองวันสำคัญต่างๆเป็นต้นวันเกิดประธานสุพรรณวงศ์ครบรอบ17ปีวันสั่งตั้งและรับสั่งศาสตร์ครบ76ปีและวันสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่ง ในโอกาสเดียวกันนี้ท่านกีแก้วไข่คำพิทูลก็เรียกร้องมายังบรรดาผู้แทนกองประชุมจงเสิร์ชสู่ความรับผิดชอบความเป็นเจ้าการสุมสติปัญญาเหงื่อแหงเพื่อค้นคั่วและประกอบคำคิดเห็นเพื่อปรึกษาหรือเป็นเอกภาพต่อปัญหาต่างๆเฮ็ดให้กองประชุมครั้งนี้สำเร็จผลอย่างสง่างามพร้อมทั้งสั่งรวมคำเห็นและมีทิศที่นำเพื่อเป็นทิศทางการเคลื่อนไหวเวียกงานของแนวร่างสังสรรค์ในต่อหน้าโดยได้เน้นนักให้ทุกภาคส่วนการจัดตั้งภาคีและกรรมการศูนย์กลางและสังสรรค์สมัยที่12สุมไซจัดตั้งพันขยายผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ของแนวร่างสังสรรค์ติดพันกับการพันขยายมาติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ให้ปรากฏผลเป็นจริงสร้างความสามัคคีเป็นเอกภาพประกอบส่วนเข้าในการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้นับมือเจริญหุ่งเฮืองเถื่อละก้าวไปต่อกันที่สืบส่วนลาวต้องสร้างการเปลี่ยนใหม่อย่างตั้งหน้าก้าวไปสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงจะนิฮอดปี2030อิงตามแผนพัฒนาเวียดนามสืบมวลชนแต่ปีนี้ฮอดปี2030ได้กำหนดไว้ว่าเวียดนามสืบมวลชนต้องสุ่มใส่การหันเปลี่ยนและพัฒนาไปสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงยกสูงคุณภาพประสิทธิภาพและความทันสมัยของเวียดนามสืบมวลชนให้สามารถตอบสนองต่อสภาพการใหม่และการพัฒนาของสังคมในยุคดิจิตอลซึ่งการสร้างการหันเปลี่ยนใหม่เวียดนามสืบมวลชนไปสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงนั้นต้องดำเนินไปบนจิตใจยกสูงบทบาทการพาของพรรคพัฒนาเวียดนามสื่อมวลชนไปสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงโดยเน้นการสร้างสื่อมวลชนที่มีคุณภาพทันสมัยมีความรับผิดชอบและสามารถทับมือกับข่าวปลอมข้อมูลบิดเบือนและสิ่งท้าทายจากการนำใช้เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างมีประสิทธิผลสายคำพันธ์เผยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางภาคได้ฮู้ในกล่องสุ่มเวียดนามสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1เมื่อบ่ดลมานี้ว่าเพื่อรับประกันการสร้างหันเปลี่ยนเวียกงานสื่อมวลชนไปสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงนั้นต้องดำเนินบนจิตใจยกสูงบทบาทการนำพาของพรรคพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนไปสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงโดยจะเปลี่ยนแปลงจินตนาการใหม่ในการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนในยุคใหม่ด้วยการเสื่อมซึมศาสนาซีน้ำของพรรคให้ปรากฏเป็นรูปธรรมถึงละก้าวพร้อมกันนั้นต้องเด็ดเดียวหันไปสู่จินตนาการเป็นเจ้าตนเองให้หลายขึ้นกล้าคิดกล้าเหตุและกล้ารับผิดชอบการเคลื่อนไหวเพื่อผลประโยชน์ของพรรคของชาติเพิ่มทมีบทบาทการพาที่เข้มแข็งของพรรคต่อสื่อมวลชนและสังคมด้วยการถือเอาการก่อสร้างพรรคเป็นปัจเจกตัดสินโดยการสร้างให้การจะสร้างพรรคในองค์การสื่อมวลชนทุกขั้นมีความปลอดภัยเข้มแข็งและหนักแน่นยกระดับความรู้ทางด้านทฤษฎีการเมืองการปกครองติดพันกับยุคดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์ด้วยการปฏิบัติอย่างเข้มงวดระบบหำเหียนทฤษฎีการเมืองติดพันกับการสนองข้อมูลข่าวสารปรับปรุงความรับรู้ใหม่ของพนักงานนักข่าวบรรณาธิการข่าวและนักเทคนิคในบรรดาองค์การสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่องเพิ่มทวีความเข้มงวดในการจัดตั้งปฏิบัติจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยการปรับปรุงกลไกการคุ้มครองระบบการขึ้นทะเบียนนักข่าวการเคลื่อนไหวของสำนักข่าวสารและการอนุญาตต่างๆให้หัดกลุ่มตามกฎหมายกำหนดไว้เอาใจใส่คุ้มครองการเคลื่อนไหวของสมาคมนักข่าวแห่งประเทศลาวให้ปฏิบัติถูกต้องตามพระบทบาทอย่างเป็นเจ้าการสำหรับคาดหมายสู่สุนจะคุ้มครองสื่อมวลชนทางภาครัฐและเอกชนภายใต้กฎหมายกำหนดอย่างเข้มงวดสื่อเอกชนและผู้มีอิทธิพลที่ดำเนินกิจการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต้องขึ้นทะเบียนกับกลุ่มสื่อมวลชนอย่างเปิดเผยตามกฎหมายพัฒนาสื่อมวลชนลาวเป็นต้นแมน5สื่อหลักของรัฐให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งก้าวเข้าสู่คุณภาพใหม่มีความว่องไวทันสมัยและน่าเชื่อถือได้รับประกันให้สื่อมวลชนสามารถปฏิบัติบทบาทในนามเป็นเครื่องมือเป็นกระบอกเสียงแหลมคมในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของพรรคนโยบายกฎหมายของรัฐพัฒนาเนื้อหาให้ความสร้างสรรค์และเข้าถึงคนหุ่นใหม่สร้างเนื้อหาที่มีทั้งสาระและความน่าสนใจควบคู่กันการเล่าเรื่องผ่านวิดีโอสั้นสารคดีหรือการนำเสนอแบบดิจิตอลที่ทันสมัยไปควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรที่เฮ็ดเวียกในองค์การสื่อมวลชนโดยเฉพาะนักข่าวรุ่นใหม่ให้มีทักษะรอบด้านทางด้านวิชาชีพเทคโนโลยีภาษาต่างประเทศและจรรยาบรรณวิชาชีพนำใช้สื่อมวลชนเข้าในการปกปักรักษาและเสริมขยายมูลเสื้อปฏิวัติอันดีงามของภาคของชาติปลุกระดมความสามัคคีปองดองและสร้างความเชื่อมั่นของมหาชนต่อการนำพาของพรรค ปฏิตามข่าวเกี่ยวกับท่านรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเคลื่อนไหวพบปะอารมณ์ตัวนายตำรวจขันน้ำพาบรรษาการกรมประชาการป้องกันความสงบที่ช่างแขวงหลวงน้ำท่าวันที่22กรกฎานี้พลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้พบปะเยี่ยมยามและอารมณ์ตัวนายตำรวจขันน้ำพาบรรษาป้องกันความสงบแขวงหลวงน้ำท่าให้เกียรติต้อนรับโดยพลจัตวาอินสมธรรมลสินกรรมการประจำพรรคแขวงเลขาคณะพรรคหัวหน้ากรมสังการป้องกันความสงบแขวงหลวงน้ำทาพร้อมด้วยคณะมีต่างหน้าจากห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบคณะพรรคคณะกรมสังการบรรดาห้องการพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมในพิธีพลจัตวาอินสมธรรมละศิลป์ได้ขึ้นในงานโยกการน้ำพาสินำนายและพลตำรวจป้องกันความสงบแขวงหลวงน้ำทาระยะ6เดือนผ่านมาซึ่งสามารถทักษาได้ความสงบทางด้านการเมืองสังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานแสดงออกคือเรียกงานเข้าออกเมืองของคนต่างประเทศสามารถแก้ไขได้ทั้งหมดอยู่58ครั้งและจัดส่งกลับคืนประเทศรวมอยู่ 1,317 คนหญิง18คนในนี้สัญชาติจีน 1,313 คนเมียนมา4คนอำนวยความสะดวกประสานกับเจ้าหน้าที่จีนให้บรรดาแขวงกรมจัดส่งมอบผู้ถือขารวมอยู่ห้อย2ครั้งแล้วก็มี 2,964 คนยิง79คนหาพลเมืองลาวจากเจ้าหน้าที่จีน56ครั้งมี308คนยิง203คนมีปรากฏการณ์ยอดเท่าเกิดขึ้นมีทั้งหมด159เรื่องกักผู้ถือขาได้ถึง247คนพ้นเดนแมนบัญหายาเสพติดห้อยเรื่องกักผู้ถือขาได้119คนยึดของกลางได้ยาบ้า 59,000 กว่าเม็ดฟิน11กว่ากิโลกรัมมีประเภทคอลลาเจนเคตามีนและอื่นทานอาหารไส้ประเภทต่างๆทิฏฐิพันธ์กับบรรดาหลายคดีที่พร้อมดำเนินตัวจริงมีทั้งหมดอยู่21คันรถใหญ่นี่2คันรถจักร19คันบรรหากลุ่มสแกมเมอร์สามารถมากได้หาเรื่องกักผู้ถือหาได้241คนเป็นยิง71คนหลายกมูเมนสันซาจีนสามารถยึดเครื่องของกลางได้เป็นโทรศัพท์นี่2959หน่วยคอมพิวเตอร์315เครื่องมีตั้งโต๊ะแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆอีกจำนวนหนึ่งในโอกาสเดียวกันนี้พลโทวันทองก่อมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้มีคอมเมนต์โอล้มก่อนอื่นทันได้แสดงความยิ่งยอสมเสยต่อผลงานผลสำเร็จที่คณะกรมสังการนายและพลตำรวจป้องกันความสงบแขวงหลวงน้ำท่าญาติมาได้ตลอดระยะผ่านมาพร้อมทั้งสินำให้คณะพักคณะบัญชาแต่ละขั้นเอาใจใส่เห็นในเวียกงานศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดให้นายและพลตำรวจให้เป็นปกติต่อเนื่องกำเนิดแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐก็คือระเบียบกำลังป้องกันความสงบในสาเหตุให้กำลังมีความนักแน่นเข้มแข็งทางด้านการจัดตั้งมีระเบียบวินัยที่เข้มงวดตีทอยทุบปรากฏการณ์ย่อท่อในกำลังคณะพรรคคณะบัญชาขั้นต่างๆต้องมีความเกี่ยมพร้อมปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชนด้วยความบริสุทธิ์ใจพร้อมกันเสิร์ชสู่ความเป็นเจ้าการต่อหน้าที่การเมืองของตนที่ได้รับมอบหมายทุ่มเทเหงื่อแห้งสติปัญญาความรู้ความสามารถมีความเสียสละและเหตุสำเร็จหน้าที่ที่การจะตั้งขันถึงมอบหมายให้พร้อมทางต้านแนวคิดของเดิมกุ้มหรือว่าจุ้มเจือเหมือนเสยปล่อยปะเวียกงานจนบ่ให้มีผลจนให้มีผลเสียหายที่ตามมายึดมั่นและปฏิบัติอย่างเข้มงวดหลักการระบอบแบบแผนวิธีนำพาของพรรคหาผิดชอบโดยกงผลได้ผลเสียของเวทงานที่หาผิดชอบต้องปรับปรุงแผนวิธีเวียกให้มีวิทยาศาสตร์แท้ตัวจริงสอกให้เห็นจุดอ่อนอย่างชัดเจนต้านปัญหาเอื้ออิงการจัดตั้งลดหาแต่คำสั่งยกย่องตนเองทับถมคนอื่นบ่พัฒนาตนเองไปตามสภาพการใหม่นอกจากนี้ท่านเน้นให้นายและพลตำรวจทั้งหลายในแขวงหลวงน้ำทาเอาใจใส่เพิ่มทวีการแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆในสังคมโดยเฉพาะแม่นปัญหาการค้าขายเถื่อนการค้ามนุษย์ขี่ลักงัดแงะค้าขายยาเสพติดการมั่วสุมยาเสพติดชนิดใหม่การลักลอบขุดค้นแร่ธาตุและอื่นสุมใส่การคุ้มครองกวดกาการนำใส่สื่อสังคมออนไลน์แก้ไขอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตตามคำสั่ง2117ลงวันที่10กรกฎาคม2016การพนันเถื่อนทุกรูปแบบการลดพรอุบัติเหตุตามท้องถนนเป็นงานคุ้มครองและสร้างการสืบสวนสอบสวนแก้ไขคดีต้องเข้าสู่นิติกรรมและกฎหมายอย่างเข้มงวดเวียกงานคุ้มครองคนเข้าออกเมืองเวียกงานคุ้มครองคนต่างประเทศพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องรับประกันด้านวีซ่าเฉพาะอย่างรอบด้านกำเป้าหมายให้แน่นกวดกาคืนบรรดาบุคลากรถูกต้องตามหน้าที่วีซ่าเฉพาะและบ่ เพราะเวียกงานดังกล่าวนี้เป็นใบหน้าของประเทศชาติฉะนั้นต้องหับประกันระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดในนั้นบัญชีรายชื่อที่ถูกนำส่งกับคืนประเทศในข้อหาอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตต้องกำให้แน่นขึ้นบัญชีให้ละเอียดบ่ให้เข้ามาประเทศเฮาอีกภายหลังสำเร็จกองประชุมท่านรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยคณะก็ได้เคลื่อนมาเยี่ยมยามสถานีรถไฟบอเตนและลานสากลบอเตนตื่นอีกแถลงการของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศลาวต่อสถานการณ์ยุติเว้นออกกลางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ติดตามอย่างใกล้ชิดและมีความเป็นห่วงเป็นใยอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ความหุนแหงฮอบใหม่ยุติเว้นออกกลางซึ่งมีความเสี่ยงต่อการขยายเป็นวงกว้างและได้ส่งผลกระทบต่อสันติภาพและความมั่นคงภายในภาคพื้นและในโลกสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มทวีความอดทนอดกั้นหลีกเลี่ยงทุกการกระทำที่อาจจะเหตุให้สถานการณ์ให้แห้งขึ้นและกลับคืนสู่การเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีไปติดตามข่าวกองประชุมครั้งที่6คณะวิสาการประชุมชายแดนลาวเวียดนามในระหว่างวันที่14หา16กรกฎนี้ที่นครหลวงพะบางแขวงหลวงพะบางได้จัดกองประชุมครั้งที่6ระหว่างคณะวิสาการชายแดนของลาวเฮาและเวียดนามฝ่ายลาวนำโดยสหายอนุสินคัตติญาลาศหัวหน้าห้องการคณะกรรมการแสดงแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศหัวหน้าวิชาการประสมแสดงลาวเวียดนามเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายเวียดนามนำโดยสหายเหมียนห่วงหายห้องคณะกรรมการแสดงแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศหัวหน้าคณะวิชาการประสมแสดงเวียดนามลาวเป็นหัวหน้าคณะคำมุ่งการประสมในครั้งนี้ยังมีผู้ต่างนาพนักงานต่างประเทศหลวงพะบางและผู้ต่างนาของศูนย์ใหญ่เวียดนามประจำนครหลวงพะบางกองประชุมดำเนินไปด้วยบรรยากาศอันสนิทสนมเสื่อมั่นซึ่งกันและกันบนจิตใจแห่งมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและหัวมือหอบด้านระหว่าง2ภาคและ2รัฐบาลทั้ง2ฝ่ายได้ร่วมกันทบทวนคืนการจัดตั้งปฏิบัตินิติกรรมชายแดนที่ทั้ง2ฝ่ายได้ร่วมกันลงนามในปี2016จำนวน2ฉบับคืออนุสัญญาว่าด้วยเส้นชายแดนและลักหมายชายแดนและสัญญาว่าด้วยระเบียบการคุ้มครองชายแดนและด่านชายแดนระหว่างลาวและเวียดนามพร้อมกับนี้ก็ได้สรุปสังเกตจุลคาการจัดตั้งปฏิบัติเนื่อในบทบันทึกกองประชุมสามัญประจำปีครั้งที่34ของคณะผู้แทนชายแดนลาวเวียดนามในระยะ6เดือนต้นปีนี้องค์การชายแดน2ฝ่ายนับทั้งขันส่วนกลางท้องถิ่นก็ได้สืบต่อพยายามในการประสานสมทบหักษาและเสริมขยายอย่างบ่หยุดยั้งเพื่อประกอบส่วนเขาในการรักษาเสถียรภาพการเมืองความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสังคมสร้างเงื่อนไขสะดวกในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมหับประกันด้านป้องกันชาติป้องกันความสงบในบริเวณชายแดนประกอบส่วนสำคัญในการเสริมขยายเพิ่มทวีสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือหอบด้านระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามทั้ง2ฝ่ายได้ประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นในเวียกงานปกปักรักษาความสงบตามบริเวณชายแดนเจ้าหน้าที่ของทั้ง2ฝ่ายได้จัดตั้งการลาดตระเวนร่วมกัน60ครั้งรวมมีพนักงานและนักฮบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 1,716 คนสามารถรักษาได้เสถียรภาพอยู่ตามบริเวณชายแดนสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้แก่การเคลื่อนไหวการค้าระหว่าง2ฝ่ายถึงระยะ6เดือนต้นปีรวมยอดการนำเข้าส่งออกระหว่างลาวและเวียดนามบรรลุได้ถึง 1,305 ดอลลาร์เพียงงานพ้นเดินของ2คณะวิชาการผสมชายแดนในระยะ6เดือนผ่านมา2ฝ่ายได้ลงกฎกาอยู่พื้นที่ตัวจริงร่วมกัน3ครั้งเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนโดยเฉพาะเมนกฎกาลักหมายที่ถูกเปเพสเจือนจากภัยธรรมชาติซอกหาวิธีเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบลักหมายชายแดนและแก้ไขปัญหาการก่อสร้างกิจการอยู่ในขอบเขตห้อยเม็ดห่างจากเส้นชายแดนของทั้ง2ฝ่ายกองประชุมทั้ง2ยังได้วางทิศทางแผนการเคลื่อนไหวและระยะ6เดือนท้ายปีนี้ร่วมกันเนี่ยนั้นนอกจากสืบต่อเวียกงานปกปักรักษาความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ตามบริเวณชายแดนและปกปักรักษาเส้นชายแดนและระบบลักหมายชายแดนให้มีความมั่นคงทั้ง2ฝ่ายยังจะได้ประสานสมทบกันจัดตั้งกองประชุมเผยแพร่บรรดานโยบายและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับเวียกงานชายแดนให้แก่บรรดานายบ้านที่บดีเด่นอยู่บริเวณ2ฝากแสดงซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นที่แขวงสมณเขตในท้ายเดือนกันยาปีนี้ทั้ง2ฝ่ายเห็นดีนำเอาเนื้อในบทบันทึกกองประชุมที่ได้เป็นเอกภาพพร้อมกันรายงานต่อหัวหน้าคณะผู้แทนแสดงของตนเพื่อมีทิศที่นำสืบต่อจะตั้งปฏิบัติต่อหน้า ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้คณะผู้แทนสเสด็จของ2ฝ่ายยังได้เคลื่อนไปเยี่ยมยามบูฮานสถานที่เก่าแก่และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติจำนวนหนึ่งของแขวงหลวงพะบางอีกด้วยไปติดตามข่าวจากนักข่าวแขวงต่างๆที่ส่งมาให้ทีมงานพวกเราเริ่มต้นกันที่แขวงเวียงจันทน์วันที่22กรกฎนี้อยู่สโมสรห้องประกันแขวงเวียงจันทน์จัดพิธีปฐกถาหวนขึ้นมุนเสื้อวันค่ายวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์วันที่13กรกฎครบรอบ117ปีและวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพรรคของชาติโดยให้เกียรติเข้าร่วมของท่านผู้วงบุญสูประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทน์พร้อมในภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังรายละเอียดนักข่าวแขวงเวียงจันทน์มีรายงาน
1: ในพิธีท่านผู้วงบุญสูประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทน์ได้ให้เกียรติปฐกถาวันคายวันเกิดประธานสุพรรณวงศ์ครบรอบ117ปีวันที่13กรกฎปี1995วันที่13กรกฎ2026โดยได้ยกให้เห็นถึงการดำรงชีวิตภารกิจเคลื่อนไหวปฏิบัติและคุณงามความดีอันใหญ่หลวงของประธานสุพรรณวงศ์หรือเจ้าสายแดงผู้เป็นลูกหักหลานเพลงและผู้ประเสริฐของประชาชนลาวบรรดาเผ่าประธานสุพรรณวงศ์เป็นนักฮบปฏิบัติที่ปีศาสามารถเป็นผู้นำที่สลัดสงสัยของพรรคเลรัตเฮาซึ่งตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศทั้งสติปัญญาเหือแห้งและสละความสุขส่วนตัวเพื่อภารกิจต่อสู้กูซาดปลดปล่อยประเทศชาติออกจากแอกครอบครองของพวกลาเมืองขึ้นพร้อมกันนั้นพิธีอย่างใดปฐกถาเอกสารสำคัญเกี่ยวกับสายพัวพันมิตรภาพแบบพิเศษลาวเวียดนามโดยระลึกถึงวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพและการร่วมมือลาวเวียดนามครบรอบ49ปีซึ่งเป็นขีดหมายอันสำคัญในการวางพื้นฐานทางด้านนิติกรรมให้แก่การร่วมมือฮอบด้านระหว่าง2ประเทศและวันสางตังสายพัวพันการทูตลาวเวียดนามครบรอบ64ปีซึ่งเป็นการยืนยันถึงสายพัวพันมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือหอบด้านที่ได้รับการทนุถนอมโดยท่านโฮจิมินห์ผู้ยิ่งใหญ่ประธานไกสอนพรหมวิหารและประธานสุพรรณวงศ์ที่แสนเคารพรักซึ่งได้รับการสืบทอดและเสริมขยายมาจนถึงปัจจุบัน
0: ไปต่อกันที่ทางหลวงพะบางวันที่20กรกฎนี้ที่ห้องประชุมภายในแห่งงานและสวัสดิการสังคมแขวงหลวงพะบางจัดกองประชุมสรุปผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียนงานคุ้มครองภัยพิบัติประจำปี2025และวางทิศทางแผนการประจำปี2026ภายใต้การเป็นประธานของท่านนางเวียนวินัยดีรพันธ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงทั้งเป็นประธานคณะกรรมการปกครองทั้งเป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงหลวงพะบางมีรายงาน
2: กองประชุมในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสรุปและประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานคุ้มครองภัยพิบัติในปี2025พร้อมทางทอดทอนบทเหียนซอก5ข้อดีและข้อจำกัดในการดำเนินเวียกงานพร้อมกันกำหนดทิศทางเป้าหมายและแผนการปฏิบัติเวียกงานสำหรับปี2026ให้สอดคล้องกับสภาพการตัวจริงเพื่อยกสูงประสิทธิผลในการป้องกันรับมือและแก้ไขผลกระทบจากภัยพิบัติให้มีความว่องไวทันเวลาและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในกองประชุมยังได้ผ่านข้อตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงของคณะกรรมการปกครองแขวงนครบางจากนั้นทานสมบูรณ์พรหมปัญญาของหัวหน้าแผนกแห่งงานและสวัสดิการสังคมแขวงนครบางได้รายงานสภาพความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาซึ่งได้สร้างผลกระทบอย่างลงลายต่อทรัพย์สินและผลผลิตของประชาชนด้วยมีมูลค่าความเสียหายทั้งหมดสูงถึง431ตื้อ500ล้าน7แสนกว่ากีบ
0: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสมมติกันเป็นทีมงานข่าวพอได้รวบรวมข่าวที่เกิดขึ้นในทั่วประเทศมานำเสนอให้ท่านได้ติดตามรับชมรับฟังข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นเวลาหมดลงพอดีขอบใจทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังวันนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์ภโยสิทธิ์และทีมงานข่าวลาท่านผู้ฟังและผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่สบายดี
3: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
4: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทําการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสันทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสําคัญมีดังนี้นายกรัฐมนตรีสินําเบิกงานยุทธาแสงตุ้มลานนับแต่นี้ฮอดท้ายปี2027ขณะจะตั้งศูนย์กลางภาคจะสืบต่อสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวของรัฐบาลเพื่อหาข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของตาแสงจัดกองประชุมครั้งที่6คณะวิชาการผสมแสดงลาวเวียดนามแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ขนาดใหญ่ของจีนมียอดดาวน์โหลดทั่วโลกหลายกว่า10ตื้อเถื่อ6เดือนผ่านมาเมียนมาต้อนรับนักท่องเที่ยวสากลหลายกว่า 500,000 กว่าคนและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปสันทานฟังรายละเอียด
1: วันที่22กรกฎาคมนี้ท่านสอนไสศรีพันดรนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามและสี่นำเวียกงานยุตเสงตุ้มลานเมืองตุ้มลานแขวงสารวันมีเลขาพักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพร้อมด้วยคณะนำของแขวงเมืองตุ้มลานและประชาชนภายในเมืองได้ให้การต้อนรับตาเสงตุ้มลานเป็นหนึ่งใน4ตาเสงที่ขึ้นกับเมืองตุ้มลานมีเนื้อที่ทั้งหมด180กิโลตารเมตรประกอบมี12บ้าน 2,953 ครอบครัวมีพลเมืองทั้งหมด 12,300 กว่าคนในนั้นมีเผ่ากระต่างกวม98ส่วนห้อยเผ่าลาวกวม2ส่วนห้อยประชาชน90ส่วนห้อยแม่นยึดถือการผลิตกสิกรรมเป็นอาชีพต้นต่อสภาพภูมิสันฐานส่วนใหญ่เป็นทงเพียงกวม85ส่วนห้อยมีทายแห่งด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเป็นต้นน้ำตกตาดห้วยปูมวัดป่าหางนกยุงและเฮือนยาวโบหานเผ่ากระต่างปัจจุบันภายในตาแสงแม่นสำเร็จการประกอบบุคลากรเข้าในคณะกรรมการปกครองซึ่งมีทั้งหมด10คนได้เข้าประจำการและเคลื่อนไหวเวียกงานอย่างเป็นปกติด้านโครงรางพื้นฐานตาแสงแม่นสำเร็จการปรับปรุงอาคารสำนักงานติดตั้งป้ายห้องการและสนองอุปกรณ์หับไส้การบริการผ่านประตูเดียวเพื่อหับประกันให้แก่การบริการประชาชนและการคุ้มครองบริหารเวียกงานให้มีความสะดวกว่องไวและมีประสิทธิผลสูงในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้แสดงความย่องยอสมเสริญต่อผลสำเร็จในการประกาศสั่งตั้งตาแสงตุ้มลานอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งเน้นนักให้เอาใจใส่ต่อเวียกงานจุดสุ่มจำนวนหนึ่งเป็นต้นเพิ่มทวีสกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆในสังคมเอาใจใส่โฆษณาศึกษาอบรมประชาชนให้มีสติระวังตัวต่อกลอุบายต่างๆของกลุ่มคนบดีเข้มงวดและสกัดกั้นการลักลอบตัด